0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกคว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: มัน
1: กรมการทหารสื่อสารกำหนดจัดงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารครบรอบ102ปีประจำปี2569ในวันพุธที่27พฤษภาคม2569ณกรมการทหารสื่อสารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากพลเอกพนาคะปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นประธานในพิธี102ปีแล้วที่พระวิริยะอุตสาหะของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้ก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้น102ปีแล้วให้เราได้ทำหน้าที่ในการรับใช้กองทัพบกประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งเราจะทำหน้าที่ต่อไปด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนาเหล่า

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับอธิบดีกรมป่าไม้เซ็นคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตภายใน5มิถุนายนนี้หลังพบการบุกรุกป่าสงวนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร027407400
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อธิบดีกรมป่าไม้เซ็นคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหาดนุ้ยภูเก็ตภายใน5มิถุนายนนี้หลังพบบุกรุกป่าสงวนกว่า18ไร่สร้างสิ่งปลูกสร้างรองรับธุรกิจท่องเที่ยวคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
9: จากกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองและกรมป่าไม้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาพบมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในลักษณะรองรับการท่องเที่ยวพร้อมก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมหลายรายการพบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนประมาณ 15-18 ไร่และมีสิ่งปลูกสร้างรวม11รายการการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดตามมาตรา14แห่งพรบป่าสงวนแห่งชาติและได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้วที่สภ.กรณล่าสุดนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้มีคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา25แห่งพรบ.ป่าสงวน

0: แห่งชาติพ.ศ. 2507เรื่องสั่งให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยซอยแหลมมุมนอกหมู่2ตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตภายในวันที่5มิถุนายน2569ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการรื้อถอนภายในกำหนดกรมป่าไม้สามารถเข้าดำเนินการรื้อถอนได้เองทันทีพร้อมได้เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดและเงินเพิ่มอีก30%ของค่าดำเนินการขณะที่ผู้ถูกคำสั่งยังคงสามารถอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: รัฐบาลชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มยอดขายลดค่าครองชีพประชาชนคุณยวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
2: นางสาวลลิดาเพื่อดุวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินเดินหน้าเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งร้านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านในโครงการจะเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนช่วงเวลาคือ6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายน6โมงเช้าถึง3ทุ่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามการดำเนินการโครงการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสนับสนุนการใช้จ่ายให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนพยุงกำลังซื้อของประชาชนในช่วงฟื้นเศรษฐกิจดุวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: พอมีแมลงซึ่งเป็นเหยื่อของมันบินผ่านมาไข่มันสั่นสะเทือนมันรู้ตัวเข้าก็ก้าวเท้าไปจับสัตว์เหล่านั้นมาดูดสารกินเป็นอาหารแล้วกลับไปเกาะอยู่กลางไข่เหมือนเดิมทีนี้เราแผ่ตาไปรับรูปหูไปรับเสียงแผ่จมูกไปรับกลิ่นแผ่ลิ้นไปรับรสแผ่กายไปรับสิ่งสัมผัสแผ่ใจไปรับอารมณ์แล้วต้องรู้ทันรู้เท่ารู้ทันกิมสติมาทันในเวลานั้นรู้เท่าก็คือมีปัญญามาพิจารณาสิ่งนั้นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของทุกสิ่งตามกฎของธรรมชาติก็คือไตรลักษณ์สามัญลักษณะอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้แล้วดีอย่างไรเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากจนเกินไปจนกระทั่งเป็นทุกข์นั่นเองเพราะต้องระมัดระวังขณะที่กระทบหรือขณะที่มีการสัมผัสเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกหรืออยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นเนี่ยอยู่ที่6จุดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีๆทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นหยุดระแวงคนอื่นแล้วหันกลับมาระวังตัวเองตามหลักศีล5ระวังตัวเองทุกครั้งที่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะช่วยลดปัญหาเนี่ยลดความทุกข์คนทุกข์ได้มากเลยทีเดียวนี่คือยาที่หนึ่งยาระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองทีนี้ยาที่สองสำคัญอีกเหมือนกันคือยาทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกอันนี้หมายความว่าอย่างไรท่านทั้งหลายคือเราต้องวัดขนาดของตัวเองกันทุกคนนะว่าเรามาอยู่ในโลกนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันเปลืองเนื้อที่โลกนะเพราะเราอยู่กันเราไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเปลืองเนื้อที่เอาขนาดโลกย่อเล็กลงในบ้านเรือนของเราก็ได้ในห้องที่เราพักเรา เรายืนเดินนอนอยู่ก็ได้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าหลายๆคนเข้ามาเนี่ยก็เต็มแน่นไปหมดเลยตัวเรานี่ขนาดเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เรียกว่ากินเนื้อที่ของโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะขนาดของตัวเราเท่านั้นสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยหลังจากเราบริโภคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็ทำให้เกิดขยะเกิดกาเกิดซากเนี่ยมากมายเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันอย่าว่าแต่ขยะเหล่านั้นเลยนะฮะหรือกากซากเหล่านั้นเลยแม้แต่ภาชนะที่ใส่สิ่งที่ดื่มเรากินเข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเนี่ยก็เปลืองเนื้อที่โลกใครไม่เชื่อก็ลองเก็บขวดน้ำพลาสติกนะที่เราดื่มแล้วนี่นะหมดเป็นขวดๆไปเนี่ยนะใส่ถุงไว้อย่าเพิ่งไปทิ้งใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็เต็มถุงใหญ่ๆนี่ขนาดแค่ภาชนะใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยที่เราดื่มเข้าไปแต่ละวันก็เปลืองเนื้อที่โลกมากแล้วเป็นขยะไปมากแล้วทีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีความคิดที่ไม่ดีไม่งามที่เราเผลอคิดนี่ก็นับว่าเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันรกโลกอีกเหมือนกันคำพูดนะที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามเผลอพูดออกไประบายอารมณ์ออกไปแต่ว่าที่เป็นคำหยาบเนี่ยหรือคำพูดเพ้อเจ้อหรือคำพูดส่อเสียดเหลวไหลเราอาจจะไม่พูดเท็จนะแต่ว่าเราเผลอพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดส่อเสียดพูดหยาบนะอย่างนี้ก็เป็นขยะที่เปลืองเนื้อที่โลกเหมือนกันนะฮะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็ไปสกปรกเลอะเทอะอยู่ในขออภัยโลกออนไลน์เนี่ยบางคนทำโลกออนไลน์ให้เป็นกระโถนเลยคือระบายอารมณ์ออกไปในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยทีเดียวเนี่ยควรจะเปลี่ยนกระโถนให้เป็นกระถางก็คือแทนที่จะสะสมขยะเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นก็เราใส่สิ่งที่ดีซึ่งเป็นเหมือนกับกระถางที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้งอกงามเฮียบงามคือกึบปลูกสติปัญญาเนี่ยจะส่งอะไรเข้าไปก็ทำให้ผู้ฟังผู้อ่านผู้ดูแล้วเกิดสติปัญญาขึ้นมาน่าจะดีกว่าช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้เปลี่ยนค่านิยมระบายอารมณ์เนี่ยด้วยคำหยาบคำที่ไม่เหมาะควรเนี่ยเข้าไปในโลกออนไลน์เหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่ดีงามส่งเสริมสติปัญญากันดีกว่าเนี่ยเพราะอย่างยิ่งเรื่องของคำหยาบนี่ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ช่วยดูลูกหลานของเราทุกวันนี้ก็พูดคำหยาบกันมากมีคุณครูอาจารย์ท่านหนึ่งไปบรรยายที่วชิรประทานรังสฤษฎ์แล้วก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแต่พอไปที่โรงเรียนไปที่ทำงานเมื่อโตขึ้นเพื่อนๆพูดหยาบหมดเลยคุณครูท่านนั้นก็เลยถามคุณแม่ว่าทำไมจึงให้ลูกพูดคำหยาบแม่ตอบว่ามาลดราคาตัวเองลูกคุณครูท่านนั้นก็เลยเอาคำของคุณแม่เนี้ยไปสอนลูกศิษย์ของท่านบอกว่าเวลาพูดคำหยาบแล้วระบายอารมณ์อะไรไปมาลดราคาตัวเองอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วการระบายอารมณ์เข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยผู้คนเขาไม่รู้จักเราทุกด้านเมื่อเราระบายอารมณ์ไปอย่างนั้นเขาก็รู้จักเราแต่ด้านนั้นแล้วถ้าคุณเขาระบายอารมณ์อย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรนี่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่รกโลกอีกเหมือนกันนะฮะก็คือความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีนะการกระทำเฟ้อๆเกินเนี่ยมันก็เกะกะรกโลกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราหยุดเลยทั้งการคิดการพูดการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เปลืองเนื้อที่โลกเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเปลี่ยนเป็นคิดดีพูดดีทำดีใส่สิ่งที่ดีๆเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามให้น่าอยู่กันนี่เรียกว่าหยุดทำโลกให้รกความจริงแล้วมีพุทธภาษิตว่าณสียาโลกวัฒโนเนี่ยไม่ควรทำตนเป็นคนรกโลกหรืออย่าเป็นคนรกโลกอย่าทำโลกให้รกในข้อนี้จะช่วยให้เรานั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากในโลกนี้ได้มากมายทีเดียวถ้าหากว่าเราตั้งใจกันไว้อย่างนี้ว่าอย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รก นี่คือยาที่2เนี่ยเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ทีนี้ยาที่3สำคัญอีกเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าเป็นทุกข์ให้โง่อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็เท่ากับตายเมื่อนั้นอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วความตายมี2ประเภทตายทางร่างกายหมดลมหายใจตายไปอย่างที่เราไปร่วมงานศพตามวัดต่างๆในศาลาต่างๆอย่างนั้นเห็นได้ไม่ยากเข้าใจได้ไม่ยากผู้ที่ตายไปลักษณะอย่างนั้นแต่บางคนยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่อยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเนี่ยเราอาจจะยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่เราอยู่อย่างเป็นทุกข์นี่แหละคือตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อย่างคนทุกข์เนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็ตายไปแล้วนี้เวลาที่เราเป็นทุกข์ขึ้นมาน่าจะถามตัวเองว่าเป็นทุกข์แล้วได้อะไรบ้างพี่จะเสียทั้งนั้นเดียวเพราะเสียเวลาเนี่ยความจริงแล้วเอาเวลาเนี่ยไปสาวหาต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วหาวิธีการแก้ไขต้นเหตุนั้นกันดีกว่าอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเป็นอันขาดเวลามีปัญหามีความทุกข์บางคนไปโทษดวงดาวโชคชะตาราศีวันเดือนปีเกิดเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์บางคนก็ไปโทษชื่อถ้าแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อกันเปลี่ยนชื่อแล้วถ้ามันแก้ปัญหาได้แต่ไม่ความทุกข์ลดลงไปได้เจ้าคงจะต้องเปลี่ยนกันทุกครั้งที่มีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นใช่หรือไม่ความจริงแล้วเราอาจจะลืมไปไม่ชื่อเดิมเนี่ยมันทำให้เราเรียนหนังสือจบได้งานทำครั้งแรกแล้วมีความสุขมาตั้งหลาย10ปีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเลยเวลามีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นต้องดูในตัวของเราก่อนเพื่อเลยถามตัวเองว่าเออเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยแก้ในตัวมันง่ายกว่าไปแก้นอกตัวท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนต้องรู้ว่าไม่มีปัญหาไหนความทุกข์อย่างใดจะแก้ไขหรือคลี่คลายไม่ได้ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะทุกปัญหาต้องจบลงยุติลงที่ธรรมะคำว่ายุติธรรมจะมีความสำคัญมากแล้วเรามีโอกาสดีได้เห็นแบบอย่างประเสริฐมาตลอดชีวิตของเราเลยคือในรัชกาลที่9ทรงนำธรรมะมาแก้ปัญหาประชาชนและประชาชนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองฝนแล้งน้ำท่วมจราจรติดขัดเศรษฐกิจตกต่ำนั้นเราเดินตามรอยพระองค์ท่านสนุกในการแก้ปัญหาหรือว่าแก้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยด้วยธรรมะแล้วเราจะกวักมือเรียกเลยโจทย์ข้อเก่ามันง่ายเกินไปขอข้อใหม่ที่มันยากกว่านี้เถอะคำว่า no problem no problem ไม่ควรใจแปลว่าไม่มีปัญหาปัญหามีแน่ทั้งที่บ้านที่ทำงานบนท้องถิ่นแล้วมันก็ทั้งในวัดบางวัดนี่มีปัญหามากกว่าที่บ้านที่ทำงานของญาติโยมทั้งหลายซะอีกต้องแปลใหม่ว่ามีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหาคือไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราจะไม่วิ่งหนีไม่เบี่ยงเบนไม่กบเกลื่อนไม่หลบหลีกปัญหาแต่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความทุกข์นั้นด้วยสติปัญญาเอาธรรมะมาแก้ปัญหากันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเวลาที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอย่ามานั่งเป็นทุกข์ให้โง่เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเสียอะไรทุกอย่างเลยทีเดียวเนี่ยถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะแต่เราจะระมัดระวังตัวเองจะป้องกันการไม่ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและเป็นความทุกข์นั้นเรื่องภายนอกนี่ก็คือเรื่องของการบอกพูดกับเรื่องของอบายมุขสิ่งที่เรียกว่าเป็นตายความเสื่อมจากความชิบหายของชีวิตซึ่งมีผู้ที่แต่งเป็นบทกลอนไว้เปรียบเหมือนผีร้าย6ตัวผีที่1ชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่2ชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีที่4คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่5ชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดโทโปไฮโลสิ้นผีที่6ชอบเกียจคร้านการทำกินมีทั้งสิ้น6ผีอัปรีเอ่ย แต่ปลิกไม่น่ารักน่าจะไปเกี่ยวข้องผูกพันกับมันดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเนี่ยเป็นทางให้ความเสื่อมทางให้ความฉิบหายของทุกชีวิตเลยทีเดียวทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนไทยจีนแขกฝรั่งแม้กระทั่งพุทธอิสลามพราหมณ์ฮินดูก็เหมือนกันเข้าไปหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขแล้วก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์อย่างแน่นอนนั่นเรื่องภายนอกเรื่องภายในนี่ต้องระมัดระวังท่านผู้ฟังทั้งหลายคือนิวรณ์5นิวรณ์คือเครื่องกั้นจิตไม่บรรลุความดีมีอยู่5อย่างกามฉันทะยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายพยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นถีนมิทะหดหู่ซึมเศร้าง่วงเหงาเหานอนอุทัจจะกุกุจะฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาลังเลสงสัยนี่5อย่างนี้มันจะเป็นเหมือนแมลงวันเนี่ยคอยบินตอมกวนเราตลอดเวลาจะทำอะไรก็ไม่เป็นสุขเลยอยู่ไม่เป็นสุขเลยเนี่ยต้องระมัดระวังป้องกันอย่าให้มันมายุ่งเกี่ยวกับเราเลยทั้งสิ่งที่เป็นส่วนเกินเนี่ยข้างนอกอบายมุข6ข้างในก็นิวรณ์5เนี่ยทำให้เราเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นทุกข์เฉพาะในปัจจุบันนี้ยังไปเอาอดีตมาเป็นทุกข์อีกด้วยก็เรียกว่าขอไปดับเบิลทุกข์เนี่ยบางคนก็ไปเอาอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงมาเป็นทุกข์อีกก็เรียกว่าทริปเปิลทุกข์เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์อย่างนี้นี่จะเรียกว่าตายทั้งเป็นได้ไหมอยู่อย่างไม่เป็นสุขเลยเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักพุทธศาสนาที่สำคัญหลักหนึ่งที่ว่าระมัดระวังว่าอย่าไปอาลัยกับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดอย่าไปอาลัยกับอดีตหรือห่วงใยกับอนาคตมากจนเกินไปเนี่ยยึดหลักอันนี้ไว้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะทำอะไรก็ตามนะให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้านี้แล้วจะมีสมาธิดีเนี่ยไม่วอกแวกไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยทีเดียวเนี่ยเพราะอะไรฮะเราคิดถึงอดีตได้เพื่อเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของชีวิตเพื่อปรับปรุงตนเองพัฒนาแก้ไขตนเองเราคิดถึงอนาคตได้เพื่อวางแผนชีวิตไว้เพื่อความไม่ประมาทแต่ปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดท่านอาจารย์พุทธทาสได้เขียนเอาไว้ด้วยลายมือของท่านว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าปัจจุบันถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวอนาคตถ้าชาตินี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวชาติหน้าจะถามไปทำไมว่าตายแล้วฉันจะไปไหนทำไมไม่ดูตัวเองว่าเวลานี้อยู่อย่างไรอยู่ดีเนี่ยก็ไปดีอย่างแน่นอนเหตุปัจจัยมันต่อเนื่องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลเลยวันนาทีของเราในปัจจุบันนี้คืออะไรวันนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้คืออะไรก็คือทำดีที่สุดนั่นเองเพราะว่าถ้าเราทำปัจจุบันดีแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปปัจจุบันขนาดนี้ก็กลายเป็นอดีตนะก็เป็นอดีตที่ดีแล้วก็มันก็คืบคลานไปเป็นอนาคตที่ดีอนาคตก็มองหรือว่าเป็นคนที่มองไปข้างหน้ามีความหวังเหลียวมองข้างหลังภาคภูมิใจเนี่ยแต่ถ้าใครทำปัจจุบันไม่ดีนะมองไปข้างหน้ามืดบอดดับจนหนทางเหลียวมองข้างหลังก็รังเกียจขยะแขยงตัวเองไม่มีอะไรดีให้ชื่นชมเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตลอดเวลาแล้วเนี่ยปัญหาความทุกข์ยากต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเนี่ยเรียกว่าเรามาช่วยกันลดปัญหาลดความทุกข์ในโลกนี้อย่าให้มันน้อยลงน้อยลงอย่าถ้าตั้งใจกันไว้อย่างนี้ทุกคนเวลาที่เราจะออกจากบ้านเดินทางไปที่ไหนก็ตามนอกจากพกเงินติดกระเป๋าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วขอเพิ่มให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ช่วยกันพกความเป็นกัลยาณมิตรติดกระเป๋าไปด้วยจะได้หรือไม่คือหมายความว่าตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทำร้ายใครเบียดเบียนใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทะเลาะกับใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่สร้างศัตรูเพราะมีมิตรนับร้อยยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับศัตรู1คนเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะฮะใครไม่เชื่อก็เวลาที่จะนอนเนี่ยอย่าเพิ่งนอนหลับซะทีเดียว นอนหลับตาแล้วก็นึกถึงผู้ที่เรารักใคร่มีมิตรไมตรีต่อกันเนี่ยใบหน้าของท่านเหล่านั้นก็จะลอยมาเป็นหน้าแล้วเราก็นอนอมยิ้มคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มีความสุขเบิกบานใจแต่พอใบหน้าของคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะชอบใจผ่านมาใบหน้าเดียวเท่านั้นเองหดหัวเหี่ยวไปเลยนี่แสดงว่ามีมิตรนับร้อยอย่านับว่าน้องพระเจ้ากับศัตรูหนึ่งคนศัตรูหนึ่งคนทำให้เราเป็นทุกข์มากกว่ามีเพื่อนดีๆเป็นร้อยคนเพราะเราไม่ควรจะมีศัตรูนะใครที่ไม่มีศัตรูในชีวิตจะเบาสบายมากนะเดินไปที่ไหนก็สง่าผ่าเผยเหลือไปทางซ้ายอะไรไปทางขวาสายตาสบกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไม่ใช่เข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันนี่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากนะคาถาสามอย่าเพื่อคนอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เราจะได้ช่วยกันลดปัญหาและความทุกข์ในบ้านเมืองในสังคมในโลกของเราให้ลดน้อยลงไปอยากให้บ้านของเรานี่น่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขคาถาอย่าที่หนึ่งก็คืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองเนี่ยระวังตามหลักศีล5แล้วก็ระวังตลอดเวลาที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าที่สองก็คืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกหยุดทำโลกให้รกด้วยความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อย่าที่สามอย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วจะอยู่ไปทำไมนี่คือสามอย่าที่ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายให้มีพิจารณาเอาไปลองปฏิบัติกันนะคือเวลาที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยเพราะเรื่องที่ดีๆงามๆเนี่ยได้เขาคิดอะไรที่ดีๆงามๆเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวนะช่วยกันถ่ายทอดต่อๆกันไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทาท่านได้สอนไว้นานแล้วว่าให้ทุกคนทำดีด้วยตนชักชวนคนให้ทำดีสนับสนุนคนดีให้ทำดียิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าว่าได้อย่างนี้เราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดนะขออภัยนะเพราะว่าไม่รกโลกด้วยไม่ก็ไม่อยู่ในโลกนี้ก็ไม่เกะกะเนื้อที่ของโลกเพราะได้ทำสิ่งที่เป็นคุณค่าฝากไว้ในโลกนี้กันอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งคงจะติดตามปาฐกถาธรรมกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ขอให้ได้รับประโยชน์จากการฟังสุสูสังและพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีนี่อาจจะมีปัญหาอย่างที่เราพูดกันว่าฟังไม่ได้สับจะไปเป็นกระเดียดใช่หรือไม่มันต้องฟังให้ดีนะแล้วไม่ได้ฟังอย่างเดียวต้องเอาไปปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างจะฟังจากการที่พระอาจารย์ต่างๆท่านแสดงธรรมเนี่ยครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะก็แต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติกันทุกนาทีของชีวิตตลอดชีวิตก็ว่าได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ได้ผลเมื่อนั้นตามพุทธภาษิตที่ว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยธรรมะจะคุ้มครองรักษาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจะเริญก้าวหน้าอยู่รอดปลอดภัยมีประโยชน์มีค่ามีราคาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์จริงๆจากการฟังแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์กับมหาชนเนี่ยชาวไทยและชาวโลกเนี่ยตลอดไปแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านเนี่ยที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามคืออยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีเราเป็นคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำความดีได้เราเป็นคนขยันเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็ทำงานได้แต่ไม่สำคัญที่สถานที่สำคัญที่พฤติกรรมของเรานั้นอยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีความสุขมาอยู่ทุกที่ ที่ไม่มีกิเลสมารบกวนขอท่านผู้ฟังทั้งหลายระมัดระวังอย่าให้กิเลสมารบกวนจิตใจของเราแล้วท่านก็จะมีความสุขในทุกที่เป็นผู้ที่ช่วยลดปัญหาลดความทุกข์ในบ้านเมืองของเราสังคมเราและโลกของเรานี้ได้อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสงบเย็นโดยทั่วกันเธอ

้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดโชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้องสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพเทเลเชฟพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้าวันนี้เป็นวันพระค่ะก็อยากจะเชิญชวนกันนะคะทำบุญกันสักนิดนึงค่ะของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะก็เชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองพระป่าสามัคคีเพื่อค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรที่อาพาธนะคะในโอกาสครบรอบ112ปีวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะวันที่30พฤษภาคม2569นี้นะคะก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยได้ในชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเลขที่บัญชี045-2-88000-6นะคะส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อขอรับใบเสร็จเป็นฉบับจริงนะคะผ่านทางไลน์ของฝ่ายพิธีการค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้นะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะที่หมายเลข02-256-4382นะคะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขค่ะ02-256-4505นะคะก็เชิญชวนกันนะคะทำบุญกันแต่เช้าค่ะทำบุญหนุนใจกันนะคะเช้านี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะก็มาที่ข่าวๆก็เรียกว่าเพิ่งจะผ่านนะคะในช่วงของอุบัติเหตุเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในหน้าของโซเชียลก็เหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะก็เรียกว่าระทึกกันเลยก็ว่าได้รถตู้รับส่งนักเรียนค่ะพยายามที่จะฝ่าไม้กั้นสุดท้ายก็บอกว่าตกใจหรือก็จะทำกันอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ขออนุญาตนะคะเป็นเฟซบุ๊กของคุณสุพระเสียงพระพราสวรรค์ค่ะโพสต์เขาบอกว่าเป็นคลิปวินาทีรถตู้รับส่งนักเรียนจอดพยายามที่จะขับฝ่าเขาบอกว่าเป็นจุดตัดของทางรถไฟในช่วงที่รถไฟกำลังมานะคะโดยผู้ที่โพสต์คลิปตรงนี้ก็บรรยายนะคะว่าระทึกแต่เช้าเลยรถตู้รับส่งนักเรียนพยายามฝ่าไม้กั้นสุดท้ายตกใจนะคะจอดคารางนะคะพนักงานที่ทำกั้นตรงนี้ก็เป็นการแจ้งวอให้รถไฟนะคะมีการเบรกชุลมุนเลยชาวบ้านแถวนั้นก็เจ้าหน้าที่นะคะออกมาโบกมือกันตะโกนกันให้รีบออกจากตรงนั้นนะคะแต่ว่าทำอย่างไรจอดนิ่งคารางตรงนี้ด้วยแล้วก็ลำบากเจ้าพนักงานนะคะต้องออกมากันที่ถนนนะคะแล้วก็วิ่งกันออกมาว่าไล่ให้จะทำกันอย่างไรแต่ว่าเคราะห์ดีนะคะว่าพนักงานที่ขับรถไฟตรงนี้เบรกมาแต่ไกลค่ะวุ่นวายกันแต่เช้าทั้งนะแล้วก็พนักงานที่กั้นถนนก็บอกว่าคือเสี่ยงตายไม่แพ้กันเลยนะคะซึ่งคลิปตรงนี้ก็มีการเผยแพร่เข้ามาก็แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบอกว่าก็มีการทำกันอย่างไรเราก็เขาเรียกว่ามีกฎจราจรกฎไม่ใช่ว่ามีไว้แหกนะคะแต่ว่าเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตรงนี้เพราะว่าน้องๆก็เป็นลูกหลานของคุณเองนะคะอยู่ในรถตรงนี้เหมือนกันก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ดูแลตรงนี้เขาสักนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าน้องๆก็ถือว่าเรียกว่าเป็นอนาคตของชาตินะคะลูกเขาลูกเราใครก็รักเหมือนกันค่ะก็นะคะในไหนพูดถึงในเรื่องของรถไฟตรงนี้นะคะลองมาเปิดกฎหมายกันตรงนี้แล้วก็มีบทลงโทษค่ะสิ่งที่จะต้องทำนะคะสิ่งที่ต้องห้ามทำในด้านของการขับขี่ทางรถไฟนี่จะทำกันอย่างไรนะคะหลังจากที่มีการเกิดเหตุตรงนี้กันขึ้นมาค่ะก็เรียกว่านะคะมันมีกฎหมายห้ามโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกในปี2522ตรงนี้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวข้องกับทางรถไฟผ่านตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นในกรณีใดบ้างก็บอกว่าภายในระยะ30เมตรก่อนที่จะถึงทางข้ามทางร่วมทางแยกวงเวียนหรือเกาะที่มีการสร้างไว้หรือทางรถเดินที่มีการเขาเรียกว่าตัดทางตัดของทางรถไฟตรงนี้นะคะผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษปรับ400ถึง 1,000 บาทก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะ 1,000 บาทค่ะมาตรา57เว้นแต่ว่ามีบทบาทมีกฎหรือไม่ก็เป็นข้อบังคับตามพระราชบัญญัติกำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในระยะ15เมตรจากทางรถไฟผ่านตรงนี้ด้วยผู้ใดที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวังโทษก็คือปรับ500บาทถ้าจะเป็นมาตรา62ในทางเดินรถตอนใดนะคะที่มีทางรถไฟวิ่งผ่านที่ปรากฏตรงนี้บอกว่า มีเครื่องหมายหรือไม่ก็สัญญาณนะคะก็บอกว่าระวังรถไฟแสดงว่ารถไฟเนี่ยกำลังแล่นผ่านตรงนี้ด้วยอย่างที่สองสิ่งปิดกั้นตรงนี้นะคะหรือไม่ก็มีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟกำลังจะวิ่งผ่านตรงนี้ค่ะอย่างที่สามก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณแจ้งเตือนรถไฟหรือไม่ก็รถไฟกำลังแล่นผ่านใกล้เข้ามาแล้วอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเมื่อรถเขาขับผ่านตรงนี้สำหรับผู้ที่ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถหรือไม่ก็หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรตรงนี้นะคะเมื่อรถไฟเขาวิ่งผ่านไปแล้วค่ะก็จะมีเครื่องหมายหรือไม่ก็จะเป็นสัญญาณให้รถเนี่ยวิ่งผ่านได้ผู้ขับขี่นะคะก็สามารถที่จะผ่านไปได้ตรงนี้แต่ถ้าเราฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวังโทษก็คือปรับ500บาทตรงนี้ส่วนถ้าเป็นมาตรา63ทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายระวังรถไฟนะคะมีหรือไม่หรือไม่ก็ถ้าจะเป็นทางรถไฟนั้นน่ะมีสัญญาณระวังทางรถไฟหรือไม่ก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีการปิดกั้นตรงนี้ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถหรือไม่ก็หยุดให้รถห่างจากรถไฟนะคะระยะไม่น้อยกว่า5เมตรอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะคะเมื่อเห็นว่ามันปลอดภัยแล้วสามารถที่จะขับผ่านไปได้ค่ะถ้าฝ่าฝืนอย่างไรก็จะต้องระวังโทษนะคะปรับไม่เกิน500บาทเหมือนกันทีนี้ก็ต้องลองดูนะคะว่าเช้าๆอะไรแบบนี้ถ้าเราสิ้นเดือนหรือไม่ก็อาจจะเดินทางไปไหน500บาทถึง 1,000 บาทถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มาทางกรมป้องกันตรงนี้นะคะบอกว่ากฎหมายของจราจรนะคะของทางรถไฟตรงนี้นี่มีกฎเหล็ก5ข้อนะคะบอกว่าชะลอหรือไม่ก็หยุดทุกครั้งเมื่อเข้าใกล้ทางรถไฟนะคะให้ผ่อนคันเร่งหรือไม่ก็หยุดให้ห่างอย่างที่บอกไปนะคะว่าระยะ5เมตรแล้วก็ห้ามแซงเด็ดขาดค่ะเพราะมีกฎหมายกำหนดชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามขับแซงรถคันหน้าในระยะ30เมตรหรือไม่ก็รอบจุดตัดทางรถไฟเพราะว่าอาจจะเป็นจุดอับทำให้เรามองไม่เห็นในด้านของรถไฟที่กำลังจะมาด้วยหูไวตาไวลองสังเกตสัญญาณว่ามีไม้กั้นไหมมีสัญญาณไหมนะคะอะไรแบบนี้ค่ะมีเสียงหูดรถไฟนี่จะต้องดังนะคะเพราะว่าบางคนที่มีข่าวมาเมื่อประมาณสัก2วันผ่านมานะคะว่าใส่หูฟังเราอาจจะไม่ได้ยินตรงนี้นะคะก็จะต้องดูด้วยว่าเราเดินข้ามอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็เว้นระยะห่างไม่จอดใกล้กับเขาเรียกว่าเส้นทางรถไฟนะคะหลีกเลี่ยงกันตรงนี้สักนิดนึงค่ะหรือไม่ก็ห้ามหยุดรถเขาเรียกว่าคล่อมทางรถไฟตรงนี้หรือไม่ก็เป็นจุดตัดถือว่าเป็นอันตรายเหมือนกันนะคะสำหรับคู่มือนะคะคนเดินเท้าตรงนี้ค่ะก็มีข้อห้ามลดเสี่ยงในด้านของอุบัติเหตุทางรถไฟเหมือนกันนะคะห้ามเฉพาะจุดนะคะคือข้ามเฉพาะจุดที่เขากำหนดไว้ให้เลือกใช้นะคะทางข้ามหรือไม่ก็เป็นสะพานลอยจุดตัดที่มีป้ายเตือนหรือไม่ก็เป็นเครื่องกั้นที่ถูกต้องตรงนี้ไม่ควรเขาเรียกว่าเป็นการละไก่หรือไม่ก็อาจจะเป็นสายตาจุดอับอะไรตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยห้ามเขาบอกว่าห้ามเสียงข้ามนะคะเมื่อเราได้ยินเสียงเตือนบางคนอาจจะไม่เป็นไรเราอาจจะวิ่งทันอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นอันตรายเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็อย่าเดินทอดน่องบนรางรถไฟทางรถไฟอะไรแบบนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ทางเดินเท้านะคะรวมถึงค่ะเราใส่หูฟังฟังเพลงดังๆหรือไม่ก็อาจจะเล่นโทรศัพท์มือถือขณะที่เราเดินข้ามรางรถไฟตรงนี้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้ยินเพราะว่าบางคนอาจจะเปิดเสียงดังจนเกินไปนะคะในระบบแล้วก็อาจบางคนอาจจะฟังที่อาจจะเป็นเพลงที่เพลินๆตรงนี้เพลงที่ชอบนะคะอาจจะหยุดอะไรแบบนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นบทสนทนาที่เราคุยกันแล้วแบบต่อเนื่องยืนอยู่บนรางรถไฟนี้ก็ต้องเตือนต้องห้ามนะคะน้องๆฟังก็สามารถที่จะเตือนคนรอบข้างได้นะคะน้องๆมหาลัยหรือไม่ก็น้องๆเด็กๆอะไรแบบนี้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่ามันจะถึงทางรถไฟแล้วได้ยินเสียงอะไรแบบนี้จอดตรงนี้ดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะก็รู้ว่าเป็นการเน้นย้ำอุบัติเหตุป้องกันได้ด้วยความไม่ประมาทนะคะเสียเวลาหยุดรอเพียงไม่กี่นาทีนะคะดีกว่าเสียชีวิตหรือไม่ก็ทรัพย์สินแล้วเราก็ไม่อาจจะประเมินค่าตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือไม่ก็นะคะคร่าวๆจากทางต่างจังหวัดค่ะทางเชียงใหม่ลำปางกรุงเทพนนทบุรีก็ได้รับเขาเรียกว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนเหมือนกันนะคะถึงในด้านของเขาเรียกว่าเกิดแผ่นดินไหวตรงนี้นี่เราก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะก็ค ครั้งนี้ก็ประมาณซาก 5.3 บริเวณที่ใกล้กับชายฝั่งของทางประเทศเมียนมานะคะก็ระวังตัวกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะหรือไม่ก็ถ้ามันเกิดเหตุการณ์จริงๆอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะแจ้งสายด่วนเป็นสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะบอกว่าเป็นทริคนะคะเอาตัวรอดตรงนี้จากเหตุการณ์ในด้านของแผ่นดินไหวเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ในพื้นที่ของทางต่างจังหวัดนะคะเพราะว่ารายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนก็เผยแพร่เหมือนกันนะคะน้องๆลองทำดูก็แล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะข้อแรกเลยบอกก้มตัวลงต่ำนะคะห่างจากที่กำบังให้มันปลอดภัยด้วยนะคะลองหาดูว่าเราจะทำได้อย่างไรหรือไม่ก็ออกห่างจากประตูหน้าต่างที่มันเป็นกระจกนะคะน้องๆหรือไม่ก็ถ้าเราทำกับข้าวอยู่อะไรแบบนี้รีบปิดถังแก๊สหรือไม่ก็ตัดเป็นกระแสไฟฟ้าค่ะอันดับที่4หากว่าจำเป็นจะต้องมีการอพยพตรงนี้บันไดหนีไฟนะคะเราก็จะต้องดูว่ามีคนเยอะหรือเปล่าอะไรที่เราใช้ได้แล้วก็ชะลอได้ก็จะต้องดูกันด้วยอย่างที่5ค่ะเมื่อเราออกมานะคะจากนอกอาคารแล้วรีบหาที่กำบังหรือไม่ก็อาจจะเป็นบางคนอาจจะไปอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งก็ดีเหมือนกันค่ะอย่างที่6นะคะหลีกเลี่ยงการขับรถนะคะในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวอันนี้อันตรายเหมือนกันค่ะอย่างที่7เป็นการเฝ้าระวังนะคะการเกิดแผ่นดินไหวตรงนี้หรือไม่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าสายด่วนนิรภัยตรงนี้ก็สามารถที่จะแจ้งได้1784นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าบางคนอาจจะเกิดพื้นที่หรือไม่ก็เกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ค่ะก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: รู้ไหมคะพลาสติกที่เราใช้ทุกวันถ้าแยกถูกประเภทก็กลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะเบอร์1 PET ใช้กับขวดน้ำดื่มขวดน้ำอัดลมรีไซเคิลง่ายมากค่ะเบอร์2 HDPE อย่างขวดแชมพูหรือขวดน้ำยาซักผ้าต้องล้างก่อนทิ้งนะคะเบอร์3 PVC ใช้กับท่อน้ำและสายไฟส่วนเบอร์4 LDPE คือถุงพลาสติกและฟิล์มห่อสินค้านั่นเองค่ะเบอร์5 PP ใช้กับภาชนะอาหารส่วนเบอร์6 PS คือโฟมและช้อนซ่อมพลาสติกค่ะเบอร์7คือพลาสติกอื่นๆอย่างเคสมือถือหรือชิ้นส่วนรถยนต์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ค่ะแยกก่อนทิ้งรีไซเคิลให้ถูกประเภทเพื่อโลกสะอาดสมดุลและยั่งยืนไปด้วยกันนะคะรู้ไหมคะว่าหนูอาจเป็นพาหะของโรคร้ายแรงถึงชีวิตได้นั่นคือไวรัสฮันตาไวรัสฮันตาเป็นเชื้อจากสัตว์ฟันแทะติดต่อสู่คนผ่านมูลปัสสาวะหรือฝุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อค่ะผู้ป่วยจะเริ่มจากไข้สูงปวดกล้ามเนื้อและอาจรุนแรงถึงปอดบวมน้ำหรือไตวายเฉียบพลันได้ความเสี่ยงมักเกิดในพื้นที่มีหนูอาศัยเช่นกระท่อมเก่าโรงนาหรือที่ปิดทิ้งไว้นานป้องกันได้ง่ายๆค่ะเก็บอาหารให้มิดชิดทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นที่อาจปนเปื้อนเชื้อหากมีไข้หรือหายใจลำบากภายใน45วันหลังเดินทางต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะหลีกเลี่ยงหนูลดความเสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยของคุณนะคะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะก็ในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้ก็เป็นเรื่องของน้องๆ นะคะครอบครัวค่ะแล้วก็น้องนักเรียนด้วยนะคะรับมือกับโรคติดต่อเมื่อเจ้าตัวเล็กเนี่ยไปโรงเรียนนะคะก็2สัปดาห์ที่ผ่านมาน้องๆก็ไปโรงเรียนกันแล้วนะคะลูกอาจจะป่วยบ่อยทำอะไรแบบนี้แล้วก็เข้าสู่ในช่วงของหรือว่าฤดูฝนกันจริงๆนะคะเพราะว่าผ่านมาในช่วงของฤดูร้อนแล้วก็เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนค่ะน้องๆ อาจจะติดในด้านของหวัดนะคะทางเดินหายใจหรือไม่ก็เป็นไข้หวัด RSV ตรงนี้พบได้ในเด็กอายุถึงเขาบอกว่า5ขวบนะคะคืออาการอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าความรุนแรงนี่มันต่างกันอาจจะลงปอดแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะเจ้าตัวน้อยก็ลองดูนะคะว่าถ้าอุณหภูมิไม่ลดนะคะมันเกิน 38.5 องศาก็นะคะไปหาคุณหมอเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะหรือไม่ก็ระบบทางเดินอาหารนะคะเพราะว่าน้องๆเด็กเล็กนี่ไปโรงเรียนนะคะอะไรที่อร่อยได้โรงเรียนนะคะเป็นของทอดปิ้งย่างอะไรแบบนี้นะคะเป็นข้าวเหนียวหรือไม่ก็ลูกชิ้นค่ะก็จะต้องดูตรงนี้สักนิดนึงนะว่าของอร่อยตรงนี้แต่ว่าเราหยิบเข้าปากก็จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าปัจจุบันนะคะอาจจะพบในด้านของหรือว่าเป็นโนโรไวรัสตรงนี้เพราะว่ายังไม่มีวัคซีนในด้านของการป้องกันตรงนี้ด้วยก็จะต้องดูนะคะว่าน้องๆ สังเกตอาการว่ารับประทานอาหารไปนะคะหน้าโรงเรียนนี้เป็นอะไรหรือเปล่าท้องเสียไหมนะคะมีไข้หรือเปล่าเราก็จะต้องดูด้วยค่ะเพราะว่าไวรัสตรงนี้ถือว่ามันเป็นหลายอย่างหลายไวรัสนะคะที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยหรือไม่ก็นะคะไปเสริมกันสักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะคะเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับน้องๆค่ะนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนคอตีบบาดทะยักไอกรนนะคะไข้หวัดหัดเยอรมันคางทูมวัคซีนไข้สมองอักเสบนะคะวัณโรคตับอักเสบบีโปลิโอหรือไม่ก็เป็นวัคซีนเอชเขาบอกว่าเป็นวัคซีน HPV ตรงนี้นะคะก็ไปเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับน้องๆก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะฉีดกันนะคะสำหรับเด็กเล็กนะคะก็ตั้งแต่6เดือนถึง18ปีเป็นไข้หวัดใหญ่สามารถที่จะฉีดกันได้ค่ะถ้าเป็นวัคซีนของไวรัสโรต้าก็หยอดกัน2ครั้งอายุ2เดือนถึง4เดือนนะคะน้องๆอันนี้อาจจะเป็นเด็กเล็กสักนิดนึงค่ะหรือไม่ก็เป็นวัคซีน IPD นะคะฉีดกันตั้งแต่น้องๆอายุ2เดือน4เดือน6เดือนเฉพาะเด็กๆอาจจะมีอาการที่รุนแรงด้วยหรือไม่ก็ถ้ามือเท้าปากน้องๆไปโรงเรียนแล้วนะคะก็ฉีดกันได้ตั้งแต่6เดือนจนถึง6ปีที่น้องๆในช่วงของไปโรงเรียนนะคะในช่วงของว่าน้องๆเด็กเล็กถึง6ปีนี่มีโอกาสที่จะติดเชื้อตรงนี้โรคมือเท้าปากนี่เยอะเหมือนกันค่ะอีสุกอีสายฉีดได้นะคะ2เข็มตลอดทั้งปีค่ะฉีดในช่วงของอายุ12ถึง18เดือนแล้วก็เป็นช่วงของ4ถึง6ปีนะคะถ้าเป็นวัคซีนของตับอักเสบ A นี่ก็ฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปนะคะก็ห่างกัน2เข็ม6เดือนถึง12ปีเป็นการป้องกันน้องๆตัวเหลืองด้วยนะคะหรือไม่ก็จะเป็นดีซ่านถ้าเป็นวัคซีนของไข้เลือดออกก็ฉีดกันได้ตั้งแต่อายุ9ปีขึ้นไปนะคะก็ลองดูว่าความรุนแรงของโรคนี้จะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็จะเป็นวัคซีนนิวโมโคคัสนะคะก็ฉีดกันได้ตั้งแต่ช่วงของ6สัปดาห์ถึง9ปีนะคะสามารถที่จะฉีดหรือว่าเป็นการป้องกันสำหรับน้องๆตรงนี้สักนิดนึงนะคะก็ปอดอักเสบหรือไม่ก็เยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะก็ลองดูนะคะว่าสุขภาพของน้องๆนี่แข็งแรงไหมสมบูรณ์ไหมเป็นไข้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าน้องฉีดแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงนะคะว่าฉีดตรงนี้นี่จะเป็นอย่างไรนะคะมีไข้หรือเปล่าหรือไม่ก็ดูนะคะว่าอย่างน้อยๆนี่ครึ่งชั่วโมงว่าฉีดแล้วเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญนะคะบอกว่าเสริมภูมิคุ้มกันตรงนี้น้องๆไปโรงเรียนก็หน้ากากอนามัยล้างมือนะคะควบคู่กันด้วยหรือไม่ก็ใช้ภาชนะช้อนส้อมนี่แยกนะคะกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ดื่มกันคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะเตรียมกันไปได้นะคะหรือไม่ก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็เสริมกันด้วยวิตามินก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะก็ลองดูก็แล้วกันค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคราวๆนะคะบอกว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การบอกว่าอยากจะทำนโยบายตรงนี้นะคะให้ทำกันอย่างไรเป็นการปลุกฟื้นคืนชีพว่าท้องฟ้าจำลองนี่เป็นโมเดลต้นแบบเป็นการเปิดประตูให้น้องๆสู่ทุกวัยตรงนี้จะทำกันอย่างไรซึ่งทางกระทรวงศึกษาที่การบอกว่ามีนโยบายสำคัญในการปรับเปลี่ยนบทเรียนนะคะก็บอกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้จากพื้นที่ที่มีการจัดองค์ความรู้แบบเดิมๆสู่ระบบนิเวศการเรียนรู้แบบตลอดชีพภายใต้การยกระดับของพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้เขาเรียกว่าเป็นต้นแบบชีวิตตรงนี้ก็คือว่ามุ่งเน้นให้นะคะท้องฟ้าจำลองพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยมากกว่าสถานที่มีการจัดแสดงแต่ว่ามันเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางทุกศาสตร์เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในด้านของการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยเป็นการเสริมเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนนะคะทุกช่วงวัยเลยตั้งแต่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการหรือแม้กระทั่งกลุ่มเปราะบางค่ะสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วถึงกันแล้วก็สามารถที่จะทำกันได้แบบเท่าเทียมกันด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นระยะตรงนี้ก็คือว่าระยะเวลา5ปีที่อยากจะจัดทำก็คือในปี2570ถึงปี2574นะคะเป็นการครอบคลุมตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ามันเป็นระบบเป็นการเน้นย้ำหรือไม่ก็เสริมตรงนี้เป็นการขยายผลในระดับเขาเรียกว่าเป็นรูปธรรมสำหรับน้องๆที่อยู่ในห้องเรียนหรือไม่ก็อาจจะสู่ในด้านของ สำหรับประชาชนสามารถที่จะเรียนรู้กันได้เป็นการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตที่เรียกว่าเป็นการช่วยหรือไม่ก็เชื่อมโยงพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้วยทำให้คนไทยเกิดแรงบันดาลใจสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่ก็เสริมทักษะในอนาคตกันได้เขาเรียกว่าไร้ขีดจำกัดตรงนี้ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าอยากจะทำตรงนี้เนี่ยสู่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยนะคะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนตรงนี้ด้วยถือว่าท้องฟ้าจำลองในช่วงของเสาร์อาทิตย์เขาเรียกว่าน้องๆหลายๆคนก็คงจะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันในด้านของดาราศาสตร์อะไรแบบนี้หลายคนก็คงจะชอบกันตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งการเรียนรู้ที่หลายๆคนก็คงจะชอบเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าบอกกันค่ะแล้วก็ในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะเดินทางกันไปเที่ยวกันอย่างไรค่ะเพราะว่าประเทศไทยก็อาจจะมีฝนลดลงนะคะแต่ว่าบางแห่งอาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนทางภาคของตะวันตกของประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่ามรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้อาจจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยอาจจะมีกำลังที่ลดลงหรือไม่ก็ปานกลางด้วยนะคะก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตรงนี้บริเวณที่นะคะทะเลอันดามันนะคะก็เฝ้าระมัดระวังในด้านของการเดินเรือด้วยนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนกันว่าฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนะคะเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งก็ดีเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็ลองดูการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แล้วกันนะคะในช่วงของการเดินทางของวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลากันกับเพลงของพี่พลพลก็แล้วกันนะคะไม่ท้อสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับศรีหศักดิ์เตือนกัมพูชาหยุดใช้เวทีระหว่างประเทศใส่ร้ายไทยหลังผู้แทนถาวรโจมตีไทยกลางวง UNSC ชี้ไม่เกิดประโยชน์สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เร่งรีบตอนนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: แก้ลม
4: บำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตรา5มา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: ชีวิต

1วัน 1,000 เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
2: นายเสียศักดิ์พงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนื่องจากได้รับเชิญจากนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อให้ไปร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จีนเป็นประธานซึ่งโอกาสนี้ได้พบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาในการพบกันนี้เพื่อเป็นการสานต่อหลังจากที่ได้เคยหารือกันว่าจะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นพลิกหน้าใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างกันแต่ล่าสุดที่ตนรู้สึกไม่สบายใจจากกรณีที่นายแก้วเชียเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งที่เมื่อเราตกลงกันแล้วว่าจะไม่นำประเด็นทวิภาคีไปสู่เวทีระหว่างประเทศแต่ผู้แทนถาวรกัมพูชายังพูดเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำเข้าไปทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งขัดกับการแถลงการร่วมที่ทั้งสองฝ่ายเคยได้ตกลงกันไว้ตนจึงเห็นว่าการกลับไปสู่การให้ตนจึงเห็นว่าการกลับไปสู่การให้ร้ายประเทศไทยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนั้นเราเห็นว่าทั้งไทยและกัมพูชาอยู่ในรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสโดยไทยจะใช้กรอบดังกล่าวเนื่องจากเราได้ยกเลิก MOU 44แล้วจึงควรพูดคุยกันก่อนแต่หากพูดคุยไม่ได้ก็มาดูกันว่าจะมีกลไกอื่นเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือการประนีประนอมโดยสมัครใจแต่ต้องไปถึงจุดที่เราได้ลองคุยกันก่อนโดยไม่ควรจะไปสรุปว่าการเจรจาสองฝ่ายไม่เกิดประโยชน์และมาติดตามช่วงต่างโลกกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงครับ
3: รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐเผยว่ามีการเจรจาต่อรองกันได้เป็นส่วนใหญ่ในข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งส่วนรายละเอียดจะประกาศในเร็วๆนี้เกิดเหตุผู้ต้องสงสัยก่อเหตุการณ์ยิงใส่เจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีใกล้ทำเนียบขาวของสหรัฐและมีพลเมืองดีถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนทำให้ตำรวจยิงสวนกลับส่งผลให้ผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดในเมืองถ่านหินทางตอนเหนือของจีน

0: ีนปรับลดลงเป็นอย่างน้อย82คนยูกันดาพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาอีก3รายขณะที่สภากาชาดระบุว่าอาสาสมัคร3รายสงสัยว่าเสียชีวิตจากโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกท่ามกลางคำเตือนว่าอีโบลาอาจแพร่กระจายไปอีกหลายประเทศในแอฟริกาประชาชนหลายหมื่นคนรวมตัวประท้วงในกรุงมาดริดของสเปนเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกหลังรัฐบาลถูกรุมเร้าด้วยเรื่องอื้อฉาวคอร์รัปชันข้อมูลจากทางการบังคลาเทศเปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของโรคหัดในบังคลาเทศฆ่าชีวิตเด็กๆไปแล้วกว่า500คนนับเป็นการระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
1: ศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพและการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร่วมฟังพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสทุกวันอาทิตย์ณห้องแสดงพระ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: พ่อผู้ใหญ่แวะกินกาแฟกล่องแม
1: ่ดีเหมือนกันแต่เอากาแฟร้อนแก้วนึงแต่ไม่เอาร้อนมากนะวันนี้รีบข้าจะไปโรงพยาบาลในเมืองนู้น
0: เอาใครเป็นอะไรพ่อผู้ใหญ่
1: จะไปรับตัวไอ้แมนลูกยายแมนมันเลิกยาสำเร็จแล้วอยู่โรงพยาบาลมา4เดือนเมื่ออาทิตย์ก่อนไปดูโอ้มันสดใสผิดหูผิดตาเลยนะ
0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่เอาแล้วคงติดยานี่เขาไม่เอาไปติดคุกกับผู้ใหญ
1: ่โอ้ยไม่แล้วเอาแต่นี่เชยเสด็จเขาถือว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา
0: โอ้มันจะป่วยอะไรยังไงไม่เห็นมันมีโรคอะไรเลยอย่าเช็คหลับนี่สิว่าน่าจะป่วยทางจิตมากกว่าวังวังเอาแต่นิ่งทาคงนั่งทีคงนี่ทีเห็นแล้วกุมใจเก็กซิมว่ะ
2: แหมแหมแล้วที่แปะพูดถึงฉันนี่ไม่เรียกนิ่งทาเลยยัดเดือดเดือดปาดเลย
1: พอทั้งสองคนนั่นแหละคนที่ติดยาเสพติดหมอเขาก็สามารถรักษาให้หายได้นะเห็นหมอเขาเรียกว่าเป็นโรคสมองติดยา
2: อ้าวแล้วมันยังไงล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็ตัวยาเสพติดจะเข้าไปทำลายสมองและกระตุ้นให้เกิดความอยากยาผู้ติดยาจึงต้องดิ้นรนเพื่อหายามาเสพเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าไม่ได้ไปรักษาสมองก็จะถูกทำลายร่างกายก็ทรุดโทรมโอ้เสียอาการใช้งานหมดแหละ
0: โอ้ว่าอย่าให้เสียเที่ยวเอาผู้ใหญ่เอาเจ๊กุลหลักไปหาหมอด้วยเพราะว่าเวลาชาวบ้านดึงผังรังอยากจะนิ่งทาทุกไปทั่วอย่างนี้นะต้องเป็นโรคสมองติดนิ่งทาแน่ๆ
2: ว้ายกระมังสังโคใหญ่จะฟาดกระมังใส่อักแปะจริงๆแล้วฉันไปนิ่งทาบนหัวแกแล้วเขาคุยกันขำๆกันย่า
3: แย่ถุย
2: โอ้ว่าผู้ใหญ่มาถุยใส่ฉันได้ยังไงเนี่ย
1: โทษโทษโทษพี่กาแฟแปะนะสิเย็นทื่อยังกับน้ำล้างกระมังโอ้ยขาหนีเกือบไม่ทัน
0: ก็อาผู้ใหญ่สั่งอักกาแฟร้องที่ไม่ร้องอ่ะว่าก็ทำตังสั่งแล้วนี่นะแต่แก้วเนี่ยว่าไม่คิดตังแล้วว่าอยากจะสั่งน้ำเย็นเจ๊กุหลับมานานแล้ว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดโรคสมองติดยาคืออาการของการเสพยาในปริมาณที่มากจนติดยาทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไปสมองถูกทำลายเมื่อเกิดอาการอยากยาจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจทำให้ผู้ติดยาต้องดิ้นรนหายามาเสพให้ได้รวมถึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาจึงเป็นเหตุผลว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดหน้าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะ

0: รขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป
1: แจ้งยูเนสโกฮากาบูชาร้องขอสำรวจโบราณสถานต้องตรวจสอบสองฝั่งเพื่อข้อมูลครบถ้วนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กผูกกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: เมื่อวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีโอกาสพบปะคณะชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสช่วงหนึ่งของการทักทายประชาชนได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวตอบว่าดีใจที่ทุกคนมีความรักบ้านเกิดเมืองนอนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยพร้อมรับรองว่าด่านไม่เปิดสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบและเมื่อวานนี้ได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชายูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้มีข้อมูลที่มีความชัดเจนและครบถ้วนนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยถึงการเดินทางมาในครั้งนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกที่มีรองนายกรัฐมนตรีถึง4ท่านร่วมมาเยือนฝรั่งเศสในวาระเดียวกันซึ่งในวันจันทร์นี้จะได้หารือระหว่างอาหารค่ำกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสแบบวงเล็กมากๆการพบปะครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับไทยที่จะสร้างโอกาสสร้างรายได้พร้อมฝากฝังประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้ช่วยดูแลคนไทยในฝรั่งเศสด้วยตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังกังวลว่าจะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งเร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
9: รู้ทันภัยพิบัติ
10: ฟังคะเราได้ยินคำว่าซูเปอร์เอลนีโญกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเราทราบหรือไม่คะว่าล่าสุดเององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐเขาบอกว่านักพยากรณ์อากาศและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกตอนนี้กำลังจับตาการก่อตัวของปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนค่ะนั่นแปลว่ามันมีแนวโน้มพัฒนาเป็นซูเปอร์เอลนีโญหรือว่าเอลนีโญระดับรุนแรงที่สุดค่ะหลังอุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการประเมินกันว่ามีโอกาสประมาณ 80% ที่เอลนีโญจะก่อตัวภายในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เลยค่ะขณะที่อุณหภูมิน้ำทะเลในพื้นที่สำคัญของมหาสมุทรแปซิฟิกเส้นศูนย์สูตรกำลังอุ่นขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ไปพบมวลน้ำอุ่นขนาดมหึมาสะสมอยู่ใต้ผิวน้ำด้วยค่ะหลายหน่วยงานด้านสภาพอากาศเขาก็เลยคาดการณ์กันว่าอุณหภูมิน้ำทะเลในแปซิฟิกอาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2.5 องศาเซลเซียสหรือว่ามากกว่าในช่วงปลายปีนี้ซึ่งถือว่าสูงผิดปกติอย่างมากนะคะโดยตั้งแต่มีการบันทึกเอลนีโญครั้งใหญ่ครั้งแรกในปี2420ถึง2421มีเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นที่อุณหภูมิน้ำทะเลทะลุในระดับ2องศานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เขาก็เตือนว่ายังเร็วเกินไปที่จะฟันธงว่าเอลนีโญจะรุนแรงแค่ไหนเพราะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลมการค้าซึ่งพัดมาจากตะวันออกไปทางตะวันตกบริเวณเส้นศูนย์สูตรแต่ว่าถ้าลมดังกล่าวมันอ่อนกำลังลงก็จะยิ่งเร่งความรุนแรงของ

0: ขึ้นแต่หากกลับมาแรงขึ้นก็อาจจะชะลอหรือแม้แต่หยุดการพัฒนาก็ได้ค่ะ
1: จิตใจสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร
9: วันเพ็ญเดือน12น้ำขนองแต่ไม่มียิ่งว่าโอ้โอ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

โครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนนึงนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่า กลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณ1เสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: เนอากุลลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ้วงงง
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้แล้วสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
0: ี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักในเมืองไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบกับผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz

0: เห็นได้ชัดสวยใส่ได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะจอบมาก
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ิดาโพเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนถึงความเป็นกลางทางการเมืองส่วนใหญ่มองเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการไม่ค่อยเป็นกลางทางการเมืองส่วนสื่อมวลชนมีความเห็นก้ำกึ่งกันคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไป 1,310 หน่วยตัวอย่างในหัวข้อมีใครเป็นกลางทางการเมืองบ้างโดยเมื่อถามถึงกลุ่ม NGO ร้อยละ 32.75 บอกว่าค่อนข้างเป็นกลางรองลงมาร้อยละ 24.27 ไม่ค่อยเป็นกลางส่วนสื่อมวลชน 32.06% บอกค่อนข้างเป็นกลางรองลงมา 30.53% บอกว่าไม่ค่อยเป็นกลางขณะที่บุคลากรองค์การระหว่างประเทศ 34.43% บอกว่าค่อนข้างเป็นกลางรองลงมา 24.58% ไม่ค่อยเป็นกลางสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ30% บอกว่าค่อนข้างเป็นกลางรองลงมา 25.19% บอกว่าไม่ค่อยเป็นกลางส่วนความคิดเห็นต่อเพจวิจารณ์การเมืองอินฟลูเอนเซอร์ทางการเมืองมากที่สุด 31.83% บอกว่าไม่เป็นกลางเลยรองลงมา 26.18% บอกว่าไม่ค่อยเป็นกลางและร้อยละ 23.97 บอกว่าค่อนข้างเป็นกลางเมื่อถามถึงความเห็นต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 37.25% บอกว่าไม่ค่อยเป็นกลางรองลงมา 27.86% บอกว่าค่อนข้างเป็นกลางและเมื่อถามถึงความเป็นกลางของประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมืองพบว่ามากที่สุด 37.63% บอกว่าค่อนข้างเป็นกลางรองลงมา 32.75% บอกว่าเป็นกลางแน่นอนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.เนื่องด้วยมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569โดยเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.งดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.แต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส่วนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งโดยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่41เร่งนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้พี่น้องชาวอำเภอรามันจังหวัดยะลาหลังหลายหมู่บ้านเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากสภาวะภัยแล้งที่มาเร็วกว่าปกติติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ได้ส่งชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมกับฝ่ายส่งกำลังบำรุงนำรถบรรทุกน้ำออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่5ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยเจ้าหน้าที่ได้นำน้ำสะอาดเข้าแจกจ่ายและเติมใส่ภาชนะกักเก็บน้ำถึงหน้าบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคทั้งนี้จากการคาดการณ์คาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้อาจมีความรุนแรงขยายวงกว้างทางหน่วยจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือและปรับพฤติกรรมใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูกาลพร้อมยืนยันว่าหากพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อนสามารถประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทหารหรือหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียว

0: กินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

วาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณปทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ังช่วยเฮียกับป๋วยช่วยกังสั่งหลักตั้งหน้าตั้งตาขยันให้มวยนั่งทำสงปลูกผักส่งเฮียนี้จับเก็บพวกเก่าเลี้ยวเอาไป

วยจ้าอย่าปักถนาจะแต่งงังรวยต่างคงต่างช่วยเฮียกับป่วยช่วยกังสร้างหลักตั้งหน้าตั้งตาขยันให้มวยนั่ง

0: เจ๊กุหลาบหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
1: นั่นสิรังใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบดูซะละขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
0: ไม่ต้องไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
2: นงจอทอนเล็ก
3: ลาเจ๊สับหยอสับหยอเกิดอะไรล่ะเจ๊
1: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยอ่ะทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
3: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
0: เป็นใครอะอานง
3: ก็ไอ้พุทธไง
1: อ้าวไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ยฮะ
3: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวตอนเขาไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมากอ
0: ่
3: ะ
0: แล้วไปอยู่ร้านยายอ้อยไล่ยังไงอ่ะ
4: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเลยติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
1: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนเกิดเองบ้างเลย
4: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดอิดออดๆบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
0: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะได้รับโอกาสลี
3: ๆใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีอะไรเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้เริ่มชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
1: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
0: เหรอ
5: เรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: มาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุมกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
0: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีม

0: ไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มเพิ่มนะคะ
3: สำนักงานชลประทานที่12แจ้งเตือนถึง7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา500ถึง700ลูกบาศก์เมตรคุณวรชนฟักขาวรายงานครับ
4: นายสงการชลศรีเจริญผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่1ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีสืบเนื่องจากปัจจุบันมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่18ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นซึ่งทางเขื่อนเจ้าพระยาจะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกินระดับบวก 16.6 เมตรต่อตะกอและคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวยังคงอยู่ในตลิ่งลำน้ำทางนี้สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวด้วยการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรหากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไปวรชนฟักขาวรายงานครับ
3: และมาติดตามสรุปข่าวกีฬารอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: เจดอนซานโชมิดฟิลด์ชาวอังกฤษของแอสตันวิลล่าสโมสรดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับการบันทึกชื่อให้กลายเป็นนักฟุตบอลคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลทั่วยุโรป3รายการจาก3ฤดูกาลติดต่อกันโดยนักเตะวัย26ปีที่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาค้าแข้งในถิ่นวิลล่าปาร์คเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเคยลงสนามในรอบชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกร่วมกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ฤดูกาล 2023-2024 ต่อด้วยลงสนามนัดชิงชนะเลิศยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกได้แชมป์กับเชลซีฤดูกาล 2024-2025 ก่อนจะพาแอสตันวิลล่าได้แชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกในฤดูกาลนี้ดาริซาแบ็คพิงหรือลาริซามโนบาลศิลปินระดับโลกขวัญใจชาวไทยได้สร้างความปราบปลื้มรวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศบ้านเกิดหลังมีส่วนร่วมในเพลงโกสหนึ่งในเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจัดโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าโดยลิซ่าที่จะมีคิวขึ้นแสดงในพิธีเปิดศึกฟาดแข้งเวิลด์คัพ2026ที่โซฟาสเตเดียมนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริการ่วมกับศิลปินระดับโลกอีกหลายคนก่อนเกมคู่เปิดสนามระหว่างทีมชาติสหรัฐพบกับทีมชาติปารากวัยจะมีขึ้นในช่วงเช้าวันที่13มิถุนายนที่จะถึงนี้ตามเวลาประเทศไทยขณะที่อำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลกมวยสากลขวัญใจชาวไทยที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรีได้เข้าทำการควบคุมตัวและนำตัวฝากขังศาลจังหวัดชลบุรีหลังพบพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งจากผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกายโดยทางเจ้าตัวได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาพร้อมทั้งเปิดใจยอมรับความผิดและขอโอกาสปรับตัวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากสังคมอีกครั้งสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ

0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าพอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได
2: ้หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5:1 10:1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัว

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับก็จะได้นำสาระน่ารู้นะครับกิจกรรมต่างๆในช่วงนี้นะครับมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569แล้วก็ในช่วงนี้นะครับทุกภาคส่วนก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569นะครับเราก็จะได้นำกิจกรรมของกองทัพบกนะครับโดยวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านได้เป็นประธานนะครับในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ณอาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับโดยมีคณะผู้ชานะครับกำลังพลของกองทัพบกตลอดจนครอบครัวของผู้ที่เข้ารับการอุปสมบทในครั้งนี้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกท่านได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายมาลัยสักการะพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรพร้อมทั้งเปิดกลวยถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นได้รับคำกล่าวขอขมาลาอุปสมบทจากหน้ากองทัพบกพร้อมกล่าวอนุโมทนาบุญและอโหสิกรรมต่อจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมมอบพระไตรให้แก่หน้ากองทัพบกผู้มีกุศลเจตนาน้อมใจอุปสมบทจำนวน49นายค่ะ
2: สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทนะครับภายในพระโบสถก็ได้รับความเมตตานะครับจากพระเดชพระคุณได้คุณพระพรหมวชิรรังสีเจ้าวาดวัดบวรนิเวศราชวรวิหารนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ถวายเครื่องสักการะและเครื่องทายธรรมแด่ประธานสงฆ์และกราบลาตามลำดับกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้นะครับกองทัพบกได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดไม่ได้ตลอดจนเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงตั้งมั่นพระราชฤทัยนะครับในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนและก็ทรงปฏิบัติพระราชกิจนะครับเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระราชจริยวัตรอันงดงามนะครับที่ตราตึงในใจของปวงชนชาวไทยเสมอมาครับ
1: ค่ะแล้วต่อกันที่เนื่องในโอกาสนะคะที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ที่ได้องค์การยูเนสโกเนี่ยได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านขึ้นนะคะโดยในระหว่างวันที่22ถึง31พฤษภาคมนี้ได้จัดให้มีนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็ขอเชิญชวนนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะ
2: นะครับพี่น้องประชาชนท่านใดที่อยู่ใกล้นะครับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็สามารถไปชมนิทรรศการนะครับไปศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะว่าพระองค์ท่านอยู่ในสมัยรัชกาลที่7นะครับเป็นพระมเหสีพระองค์แรกนะครับในสมัยของที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับก็มีภารกิจมากมายนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของรัฐบาลนะครับดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝนที่กำลังดำเนินอยู่ในช่วงนี้นะครับก็เข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการกรมบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้ติดตามสภาพอากาศนะครับร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงครึ่งหลังนะครับของเดือนพฤษภาคม2519นี้นะครับประเทศไทยก็ได้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับโดยอุณหภูมินะครับก็จะลดลงแล้วก็มีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีพายุไซโคลนนะครับก่อตัวในทะเลอันดามันหรือว่าอ่าวเบงกอลแล้วก็เคลื่อนเข้ามาใกล้หรือว่าเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศก็จะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายพื้นที่และอาจจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนท่านจึงได้สั่งการนะครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดได้ให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับตลอดช่วงฤดูฝนในปีนี้ครับ
1: ค่ะด้านการเผชิญเหตุนะคะได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการและอำนวยการหลักในการระดมสรรพกำลังประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานพร้อมกับมีการแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจนในกรณีที่มีฝนตกหนักฝนตกสะสมหรือฝนตกเนี่ยหากประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดสถานการณ์อุทกภัยก็ให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าจุดรองรับการอพยพพร้อมกับจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนดูแลด้านการดำรงชีพและสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นให้เพียงพอและเหมาะสมนั่นเองค่ะกรณีมีคลื่นลมแรงคลื่นสูงหรือว่าคลื่นซัดชายฝั่งให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกลาดตระเวนการเดินเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดจนกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนแจ้งพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากคลื่นซัดชายฝั่งให้ทราบถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝนโดยได้สั่งการนะครับให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนะครับตั้งแต่เขต1ถึง18เลยนะครับทั่วประเทศได้เตรียมพร้อมบุคลากรนะครับแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยสำหรับรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนนะครับในพื้นที่รับผิดชอบให้พร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงนะครับอย่างเช่นรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถประกอบอาหารเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและก็ให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งนอกจากนี้นะครับก็ขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศบริเวณน้ำในแม่น้ำลำคลองและก็ปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการลดผลกระทบนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยให้ได้มากที่สุดทั้งนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะติดตามประกาศนะครับการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert นะครับแล้วก็หากท่านได้รับความเดือดร้อนนะครับจากสาธารณภัยก็สามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือทาง LINE นะครับก็คือปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยมี LINE ID ก็คือ LINE @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัยด้วยนะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปครับ
1: ค่ะแล้วก็มาที่กิจกรรมนะคะเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เป็นสายช้อปปิ้งด้วยแล้วก็เป็นสายเที่ยวด้วยค่ะทางรัฐบาลโดยทททและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการจัดเต็มโปรโมชั่นลดราคาและสิทธิพิเศษตลอดช่วงกรีนซีซั่นระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15สิงหาคมค่ะเป็นโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026นะคะทุกท่านจะได้พบกับดีลสุดพิเศษทั้งเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครพัทยาเชียงใหม่อุดรธานีภูเก็ตหาดใหญ่ช้อปสินค้าไทยคุณภาพพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นงานคราฟต์เครื่องประดับและสินค้ารักโลกจากวัสดุรีไซเคิลพร้อมมอบประสบการณ์นะคะให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกปี2568เนี่ยโครงการนี้สามารถที่จะสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า700ล้านบาทนักท่องเที่ยวพึงพอใจสูงสุดถึง 92.92% นะคะผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมในโครงการก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account LINE Thailand Grand Sale นั่นเองค่ะก็สะกดตรงตัวเลยนะคะ
2: นะครับวันนี้24นะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่รอคอยนะครับก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัดก็มีคนสงสัยนะครับว่าถอนเป็นเงินสดได้หรือไม่แล้วก็สามารถที่จะเช็คเงื่อนไขก่อนที่จะรับลงทะเบียนกันรับสิทธิ์กันตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็หลังจากที่คณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัดเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาค่าครองชีพวิกฤตพลังงานแล้วก็ช่วยธุรกิจรายย่อยนะครับโครงการดังกล่าวก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นครับ
1: ค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะให้สิทธิ์กับประชาชนจำนวน30ล้านคนด้วยการรวมถึงกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 13.18 ล้านคนโดยรัฐสนับสนุนเงิน 60% และประชาชนจ่ายเองอีก 40% เพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการที่กำหนดและบริการฟู้ดเดลิเวอรี่นั่นเองค่ะ
2: นะครับประชาชนก็จะได้รับวงเงินนะครับ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2519รวมทั้งสิ้นก็ 4,000 บาทต่อคนโดยใช้วงเงินได้นะครับไม่เกิน200บาทต่อวันก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2519ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาครับ
1: ค่ะสำหรับประเด็นที่ประชาชนยังสงสัยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถที่จะถอนเป็นเงินสดได้หรือไม่จากเว็บไซต์นะคะไทยช่วยไทยพลัสระบุชัดเจนเลยค่ะว่าการสแกนจ่ายเงินผ่านโครงการต้องมีการซื้อสินค้าหรือบริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่ายไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการถอนเงินสดหรือรับแลกสินค้าบริการคืนเงินเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใดค่ะ
2: นะครับก็ให้ปฏิบัติตามนั้นนะครับเดี๋ยวอาจจะมีผิดกฎหมายกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะปิดระบบรับสมัครก็คือหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกนะครับความฝันของน้องๆนะครับที่จะได้สวมชุดสีขาวมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะครับก็24พฤษภาคมนี้ก็จะปิดรับสมัครแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ก็ต้องรีบตัดสินใจนะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยโดยเป็นการสมัครแบบออนไลน์นะครับได้ที่ www.rtanc.com สมัครแล้วนะครับอันนี้สำหรับน้องๆนะครับที่สมัครแล้วก็อย่าลืมชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์นะครับแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกครับ
1: ค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่ก็อย่างที่เรียนไปเมื่อต้นรายการว่าเราเนี่ยเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะคะทำให้ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการไปหาเห็ดก็จะต้องเข้าป่าไปหาเห็ดกันนะคะเห็ดป่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษเพราะว่าเห็ดป่าเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็พบเห็ดขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวนมากแต่รู้หรือไม่คะว่าเห็ดพิษหลายชนิดเนี่ยมีลักษณะคล้ายเห็ดที่กินได้จนเสี่ยงเก็บผิดโดยไม่รู้ตัวบางชนิดก็ถึงแม้ว่าเราจะปรุงสุกแล้วแต่ก็ยังมีพิษร้ายแรงอยู่เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะคะกำลังไปเข้าป่าหาเห็ดป่าอยู่นะคะก็ไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะเห็ดแล้วก็ถ้าหากว่ามีอาการทานเห็ดเข้าไปในช่วงนี้แล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ณปวดท้องหรือว่าถ่ายเหลวเนี่ยหลังจากรับประทานเห็ดก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมกับนำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายไปด้วยนะคะหรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะ
2: นะครับแล้วก็มาถึงเรื่องนี้ครับประกาศโรคติดต่ออันตรายอีกแล้วนะครับก็คือจากการที่ประกาศนะครับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงก็มีคองโกยูกันดานะครับนี้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลานะครับซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาทางรัฐบาลนะครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะครับราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่นะครับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรนะที่เป็นเขตติดต่ออันตรายนะครับก็คือเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบนะครับพุทธศักราช2569โดยกำหนดนะครับให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและก็สาธารณรัฐยูกันดานะครับเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายนะครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2569เป็นต้นไปครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามการติดตามสถานการณ์ขององค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO นั่นเองค่ะที่ได้มีการประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะคะดังกล่าวเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติกังวลหลังพบการแพร่ระบาดที่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศค่ะ
2: นะครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับต้องก็ยังได้กล่าวอีกนะครับว่ารัฐบาลนะครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับด้านสาธารณสุขให้กับพี่น้องประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับผ่านกรมควบคุมโรคก็ได้เพิ่มความเข้มงวดนะครับในการคัดกรองสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางนะครับจากพื้นที่ระบาดเนี่ยจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card นะครับสำหรับชาวต่างชาติแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือระบบ Thai Health Pass นะครับอันนี้ผ่านเว็บไซต์สำหรับคนไทยก็พร้อมนะครับที่จะดำเนินการตรวจคัดกรองอาการนะครับวัดไข้ซักประวัติแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา21วันครับ
1: ค่ะนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินมีการกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านด้วยกันนั่นก็คือการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังอย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ก็เน้นย้ำนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้โดยสารต้องสงสัยทั้งกรณีตรวจพบบนอากาศยานกรณีผู้โดยสารแสดงอาการภายหลังเดินทางเข้าประเทศเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ
2: นะครับรัฐบาลยืนยันนะครับบอกว่าความพร้อมนะครับของระบบสาธารณสุขไทยนี่ในการเฝ้าระวังป้องกันและก็ควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยได้บูรณาการนะครับการทำงานร่วมกันของหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยและก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับประชาชนทั้งนี้นะครับก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนะครับอันนี้ก็ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวไว้นะครับก็ในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงต่อไปของรายการครับ
3: หน้าฝนกำลังจะมาแล้วค่ะเรามาเตรียมบ้านให้ปลอดภัยกันนะคะทำความสะอาดรางน้ำและเก็บเศษใบไม้เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกค่ะยกปลั๊กไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สูงจากระดับน้ำท่วมไว้นะคะตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ใกล้บ้านลดความเสี่ยงเวลาพายุแรงค่ะอย่าลืมเตรียมของจำเป็นเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะเตรียมบ้านให้พร้อมก่อนหน้าฝนช่วยให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะมาสู่ช่วงของธรรมะออนแอร์นะคะวันนี้ค่ะก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของมงคลที่24มีความสันโดษค่ะก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์บุญยฤทธิ์นะคะสันโดษคืออะไรคะ
2: นะครับก่อนที่จะไปทราบความหมายของคำว่าสันโดษคืออะไรนะครับก็มีผู้ที่เปรียบความหมายนะครับของคำว่าสันโดษไว้นะครับท่านบอกว่าน้ำนะครับแม้มีเพียงน้อยแต่ก็สามารถที่จะทำให้แก้วน้ำนี่เต็มบริบูรณ์ได้แต่ตรงกันข้ามนะครับน้ำนี่แม้มีจะมากมายมหาศาลขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทำให้มหาสมุทรเต็มบริบูรณ์ได้ในทำนองเดียวกันนะครับทรัพย์สินเงินทองแม้เพียงน้อยก็สามารถที่จะยังใจของผู้ที่มีความสันโดษให้เต็มเปี่ยมได้ด้วยความสุขความพอใจแล้วก็ตรงกันข้ามนะครับแม้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลเพียงใดแต่ถ้าใจของผู้ที่ไม่มีความสันโดษก็ยังคงมีความเร่าร้อนกระวนกระวายมีความกระหายอยากได้อยู่นั่นเองนะครับนี่ก็คือคำเปรียบเปรยนะครับในเรื่องของความสันโดษทีนี้ความสันโดษนะครับอันนี้เป็นภาษาบาลีนะครับมาจากสองคำก็คือสันซึ่งแปลว่าตนเองส่วนโตสะนะครับแปลว่ายินดีรวมกันแล้วนะครับสันโดษก็แปลว่ายินดีชอบใจพอใจสุขใจกับของของตนนะครับโดยความหมายนั้นก็คือให้รู้จักพอนะครับแล้วก็รู้จักประมาณในเรื่องของสันโดษนะครับคุณรอนก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วบอกว่าอาจจะมีผู้ที่มีความเข้าใจผิดกันนะครับในเรื่องของคำว่าสันโดษมีความเข้าใจนะครับบอกว่าสันโดษนี่อาจจะทำให้ยากจนบ้างละนะครับเข้าใจว่าสันโดษนี่ทำให้เป็นคนเกลียดคร้านหรือว่าเข้าใจว่าสันโดษนี่เป็นการขัดขวางความเจริญนะทีนี้วันนี้นะครับเราจะได้มาพิจารณากันนะครับบอกว่าความเข้าใจของคนเหล่านั้นมันจริงหรือไม่ลักษณะของสันโดษที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรมีคุณหรือว่ามีโทษนะครับอันนี้เรียกว่าลักษณะของสันโดษครับ
1: ค่ะแล้วก็ในคำถามข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือลักษณะของความสันโดษค่ะจะต้องประกอบด้วยลักษณะอย่างไรบ้างคะ
2: นะครับบุคคลผู้ที่มีความสันโดษนะครับท่านบอกว่าจะต้องประกอบด้วยลักษณะ3ประการนะครับ3อย่าง1นะครับนี่เป็นภาษาบาลีนิดนึงนะครับสักเกณะสันโดษก็จะแปลว่ายินดีกับของของตนประการที่2นะครับลักษณะที่2ก็คือสันเตนะสันโดษก็คือยินดีกับสิ่งที่ได้มาแล้วก็ลักษณะที่3ก็คือสะเมนะสันโดษคือยินดีโดยมีใจสม่ำเสมอนะครับก็ขออนุญาตได้ขยายความนิดนึงครับว่าแต่ละคำแต่ละคำนั้นหมายถึงอะไรคำว่ายินดีกับของของตนนะครับท่านบอกว่าก็หมายถึงการยินดีกับสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วพอใจกับของของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราลูกของเรางานของเราประเทศชาติของเราถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้ท่านเหล่านี้นะครับจะมีข้อบกพร่องอย่างไรเราก็ต้องพยายามแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดไขว่คว้าแย่งชิงของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นช่างซ่อมรองเท้านะครับอาจจะมีที่ตั้งอยู่ริมถนนแต่ถ้าช่างนะครับมีความพอใจในงานของตนเองตั้งใจทำงานนะครับด้วยความขยันขันแข็งมีความละเอียดรอบคอบก็สามารถทำให้เป็นที่ติดใจของลูกค้าได้สามารถที่จะเก็บหอมรอมริบทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะตั้งตัวได้แล้วก็สามารถขยายกิจการใหญ่โตก็มีตัวอย่างให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ยินดีในของของตนนะครับต่อไปนะครับยินดีกับสิ่งที่ได้มาอันนี้ก็หมายถึงว่ายินดีของส่วนที่ตนได้มานั่นก็คือบอกว่าไม่ว่าเราจะแสวงประโยชน์อันใดทุ่มเทสติปัญญาความสามารถทำไปเต็มที่แล้วแต่ผลที่ได้มาก็คือได้เท่าไหร่ก็ต้องพอใจเท่านั้นอาจจะไม่ถึงเป้านะครับอาจจะไม่ได้ประณีตสวยงามแต่ก็ให้พอใจยินดีเพียงแค่นั้นนะครับไม่ถึงกับต้องกวนกวายเป็นทุกข์เพราะว่าได้ไม่สมอยากแล้วก็ไม่เป็นคนชนิดที่ว่าถ้าไม่ได้เล่ด้วยกลก็เอาได้ด้วยมนต์ก็ด้วยคาถานะครับหรือว่าอันนี้ประการที่2ประการที่3นะครับยินดีโดยมีใจสม่ำเสมออันนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายนะครับก็ให้มีความรู้สึกว่าไม่รู้สึกดีใจจนเกินไปนะครับเมื่อได้พบสิ่งที่ถูกใจแล้วก็อีกในทํานองนึงก็คือไม่เสียใจจนเกินไปถ้าประสบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจนะครับอันนี้คือลักษณะของสันโดษทั้ง3ประการครับ
1: ค่ะประเภทของสันโดษค่ะมีกี่ประเภทคะ
2: คำว่าสันโดษนะครับก็มี3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือยะถาลาภสันโดษก็คือยินดีตามที่ได้ประการที่2ก็คือยะถาภรสันโดษก็คือยินดีในสิ่งที่ควรแก่สมรรถภาพแล้วก็ ประการที่3ก็คือยถาสารุปสันโดษยินดีกับสิ่งที่ควรแก่ฐานะนะครับคำว่ายินดีตามที่ได้นะครับก็คือได้สิ่งใดมานะครับเราก็ต้องมีความพอใจอย่างนั้นนะครับไม่เสียใจถ้าได้ไม่เท่าที่ต้องการแต่ขวนขวายสร้างเหตุให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับอย่างเช่นเป็นข้าราชการนะครับขยันทำงานก็ตั้งใจนะครับบอกว่าปีนี้น่าจะได้เลื่อนขั้นสัก2ขั้นแต่ถ้าเกิดได้ไม่ถึง2ขั้นนะครับก็ไม่ต้องเสียใจแล้วก็พอใจด้วยนะครับที่ได้เลื่อนขั้นขึ้นมา1ขั้นเราก็สามารถที่จะทำงานสร้างประโยชน์ได้มากกว่าเดิมนี่เรียกว่ายินดีตามที่ได้ประการที่2ยินดีสิ่งที่ควรแก่สมรรถภาพก็คือเราเนี่ยมีความสามารถคนเรานะครับมีความสามารถไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นกำลังกายกำลังความคิดกำลังใจกำลังความดีอันนี้ก็ต้องรู้ตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยมันมีแค่ไหนแล้วก็เราต้องแสวงหาหรือว่าจะต้องยอมรับเฉพาะของที่ควรแก่สมรรถภาพของเราเท่านั้นไม่เป็นคนตีราคาตัวเองผิดอย่างเช่นคิดเอาง่ายๆเลยตื้นๆนะครับเขาเป็นอะไรตัวเราก็จะเป็นอย่างเขาทุกอย่างอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเข้าน้องเข้าทำนองนะครับบอกว่าเห็นเขานั่งคานหามเอามือประสานก้นนะครับอันนี้ก็คืออย่าไปเทียบเคียงกับคนอื่นนะครับความสามารถของเราอาจจะเป็นได้แค่รัฐมนตรีนะครับเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนให้เป็นถึงกับท่านนายกส่วนที่3นะครับยินดีกับสิ่งที่ควรแก่ฐานะอันนี้ก็คือให้เราพิจารณานะครับบอกว่าเรานี่มีฐานะเป็นอะไรเป็นนักบวชชาวบ้านผู้ใหญ่ผู้น้อยครูในพันในร้อยใน10อธิบดีหรือว่าเสมียนอันนี้เราก็ต้องแสวงหาหรือว่ายอมรับกับของที่ควรแก่ฐานะของเรานะครับไม่ควรที่จะเป็นคนฝ่ายสูงเกินศักดิ์นะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเรานี่เป็นผู้น้อยก็ไม่ควรที่จะใช้ข้าวของเครื่องใช้ที่มันหรูหราราคาแพงเกินหน้าเกินตาเพื่อนร่วมงานหรือว่าเกินหน้าเกินตาผู้บัญชาเพราะอาจจะทำให้เกิดความมันไส้นะครับเกิดความอิจฉาริษยาแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับตัวเรานะครับอันนี้เรียกว่าเป็นคนประเภทจมไม่ลงนะครับก็สรุปไว้นะครับสำหรับประเภทของสันโดษนะครับวันนี้ก็เรื่องราวยังไม่จบนะครับเอาไว้ติดตามอาทิตย์หน้านะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศปลายสัปดาห์หน้าไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: ท้องเสียใช้มา

0: 2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่จากนั้นช่วงวันที่28-30พฤษภาคมฝนจะเพิ่มขึ้นในภาคเหนืออีสานภาคกลางเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านและมีกำลังแรงขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาสรุปปรากฏการณ์เอนโซช่วงนี้อยู่ในสภาวะปกติจนถึงเดือนมิถุนายนจากนั้นจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโยและต่อเนื่องจนถึงปลายปีนี้ทำให้ฤดูฝนของปีนี้ฝนจะน้อยกว่าปีที่แล้วเกษตรกรต้องวางแผนการใช้น้ำให้ดีนะคะคุณราชพันธุมณีรายงานค่ะ
1: และมาติดตามทิศทางข่าวในสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างครับ
2: ประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60 40 25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์วันแรก1มิถุนายน69รับวงเงินเดือนละ 1,000 บาทรวมสูงสุด 4,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังกทมประกาศเลือกตั้งผู้ว่ากทมสกอย่างเป็นทางการเตรียมเปิดรับสมัคร28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ที่ห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงและติดตามความคืบหน้าในส่วนของการตรวจสอบดำเนินคดีจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่จอดขวางคร่อมรางเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากในส่วนของกรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความให้ตรวจสอบเอาผิดผู้ขับขี่ทุกคนที่ขวางคร่อมรางรถไฟในวันที่เกิดเหตุสภาจอดถกวาระด่วน28พฤษภาคมนี้จะส่งตัวสสชนภัทรนาคชั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมระหว่างสมัยประชุมหรือไม่หลังจาก DSI ส่งหนังสือขอตัวไปสอบสวนคดีพนันออนไลน์องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและยังต้องติดตามกันต่อหลังจากกรรมาธิการการกีฬาแนะรัฐบาลเร่งเจรจาลดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026จ่อเชิญกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแจ้งความคืบหน้าในสัปดาห์หน้านี้ธิตารีสายรายงานค่ะ
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเวลา 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มเวลา 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569
3: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปุ่งชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย

0: ขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
4: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
7: Beautiful Music
6: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: มเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wallเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องรีนไบโอเท่านั้น
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: ายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยปี2569ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังณวันที่23พฤษภาคม2569พบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 3,642 รายเสียชีวิต1ราย

0: ข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคม2568ถึง23เมษายน2569พบสายพันธุ์ NB181 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็น 50.95% สายพันธุ์ NB181พบการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนน้ำหลายจุดที่เพิ่มจากเดิมสายพันธุ์ JN1 ทำให้มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นและหลบภูมิได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าสถานการณ์ในประเทศไทยโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นหรือโรคติดต่อตามฤดูกาลแม้ว่าความรุนแรงของโรคและแนวโน้มการแพร่ระบาดจะลดลงแต่ยังต้องรักษามาตรฐานที่สำคัญเน้นมาตรการทางสังคมที่สมดุลกับวิถีชีวิตใหม่เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตำรวจจับ10สาวเวียดนามยืนรบเร้าค้าประเวณีย่านลุมพินีปรับรายละ 1,000 บาทเพิกถอนวีซ่าพร้อมผลักดันส่งกลับประเทศทันทีคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง1นำกำลังบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินีและเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกระดมกวาดล้างจับกลุ่มคนต่างด้าวที่ลักลอบกระทำความผิดและสืบสวนหาข่าวเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพรบ.คนเข้าเมืองรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากการปูพรมตรวจค้นและกวดขันในพื้นที่ย่านลุมพินีสามารถจับกลุ่มตัวหญิงต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม10คนขณะกำลังเข้าชักชวนแนะนำตัวติดตามหรือรบเร้าบุคคลตามท้องถนนและที่สาธารณะเพื่อการค้าประเวณีซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้ดำเนินการเปรียบที่ปรับเป็นพินัยผู้ต้องหาทั้ง10รายรายละ 1,000 บาทตามมาตรา5แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีอย่างไรก็ตามหลังเสร็จสิ้นกระบวนการของพม.สน.ลุมพินีได้ทำหนังสือแจ้งเหตุพฤติการดังกล่าวไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1ทันทีซึ่งพลตำรวจตรีประสาทเขมประสิทธิ์ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง1พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการของคนต่างด้าวกลุ่มนี้เข้าข่ายเป็นภัยสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยจึงได้ลงนามอนุมัติเพิกถอนการอนุญาตที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและเตรียมดำเนินการผลักดันส่งกลับพร้อมขึ้นทะเบียนต้องห้ามในการเดินทางกลับเข้ามาในไทยอีกธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิ

0: ลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: คำพูดที่ให้กำลังใจคน
1: สวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณได้ทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังคะอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าเราจะพูดเพราะๆกับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจเชื่อไหมคะว่าในโลกนี้สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูดที่ระคายหูระคายใจอย่างเช่นเพื่อนรักกันแทบตายพูดผิดหูเพียงไม่กี่คำโกรธจนแทบไม่มองหน้ากันไปตลอดชีวิตหรือสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานถึง 20-30 ปีแค่พูดไม่ให้เกียรติกันพูดไม่ถูกใจเพียง 2-3 คำก็ต้องหย่าร้างกันตอนแก่ก็มีนะคะในเวลาเดียวกันสิ่งที่ให้กำลังใจมนุษย์ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดอีกเหมือนกันค่ะถ้าหัวหน้างานพูดดีๆพูดเพราะๆมีปัญหาอะไรก็พยายามอธิบายให้ฟังด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจอด้วยกระแสแห่งความเมตตาเดี๋ยวลูกน้องก็ทุ่มเททำงานสุดชีวิตแต่ถ้าสั่งงานไปด่าไปทำเอาคนฟังแทบไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเอาซะเลยค่ะผู้นำผู้บริหารที่ดีทั้งหลายเขาใช้วิธีพูดยกใจคนทั้งนั้นน่ะนะคะพูดแล้วทำให้คนมีกำลังใจช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดความแตกแยกในหมู่คณะนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ถึงแม้นมันจะเป็นความจริงก็อย่าพูดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ใดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหากเจอหน้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนรู้จักกันทักทายปราศรัยมีความจริงใจต่อกันนะคะแล้วเราจะพบว่าโลกนี้สดใสและก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะทีเดียวค่ะพบกันใหม่คราวหน้าเราพร้อมจะเติมความสุขกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คู่สร้างคู่สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคู่สร้างคู่สมหรือคู่สามีภรรยาที่ได้ตัดสินใจมาสร้างสรรค์ชีวิตคู่ร่วมกันคงจะเคยได้ยินนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยทีเดียวค่ะว่าทำไมคนทั้งโลกมีอยู่ตั้งหลายพันล้านคนแต่อะไรที่ทำให้คนสองคนมาพบรักกันและแต่งงานกันได้ในที่สุดสารคดีสว่างที่กลางใจมีคำตอบมาฝากในวันนี้ค่ะการที่เราได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันนั้นมาจากความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาในอดีตชาติและได้สร้างบุญร่วมกันมาทำให้เมื่อเกิดในชาตินี้ด้วยผลบุญดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าเราเกิดมาในแต่ละครั้งนั้นบางทีอาจจะพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างตรงนี้เองที่ทำให้บางครั้งแม้จะเกิดมาร่วมกันแต่ผลของการกระทำแตกต่างกันทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีและหากยิ่งต่างกันมากก็อาจจะไม่ได้เจอและไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกเลยบางคู่ที่มีเจตนาดีและรักกันมากจึงอธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันไปทุกภพทุกชาติมีเรื่องที่ควรระวังกันนะคะว่าการอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ใจของเราผูกพันกับคนที่เรารักมากจนเกินไปส่งผลให้จิตเศร้าหมองและชักนำให้เราไปสู่การกระทำที่ไม่ดีในที่สุดเคยมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลก็ขอนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบไว้นะคะพระนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเคยอธิษฐานกับสามีในอดีตชาติว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยาร่วมกันอีกแต่สามีของนางประพฤติตัวไม่ดีจึงต้องตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างทำให้คลาดกันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันนางจึงต้องแต่งงานกับคนอื่นแทนซึ่งในชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาเป็นพระมเหสีแต่ในขณะที่สามีเก่าเกิดมาเป็นแพะด้วยแรงอธิษฐานนั่นแหละค่ะทำให้พระนางได้สามีเป็นแพะนอกจากพระนางจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นอกใจพระสวามีแล้วยังทำให้พระนางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความละอายใจที่ได้ทำไว้ด้วยเรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนสอนใจนะคะเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พบเหตุการณ์เช่นนี้ก็น่าที่จะอธิษฐานกับคู่ของเรานะคะว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปทุกภพทุกชาติการอธิษฐานที่ดีนั้นเป็นสิ่งดีค่ะคือเป็นการโน้มน้าวนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและบุญกุศลตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พลั้งเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในวันข้างหน้าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อก็อยากจะมอง
1: ร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่าสีได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ส่วนดุสิตโพเผยคนกรุงเทพที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยากได้นายชัชชาติหวนกลับมานั่งตำแหน่งผู้ว่ากทม.อีกสมัยขณะที่สก.อยากได้จากพรรคประชาชนคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจประชาชนคนกรุงเทพเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โดยถามคุณลักษณะของผู้ว่ากทม.ที่คนกรุงเทพต้องการมากที่สุดอันดับหนึ่งคือมีประสบการณ์พร้อมทำงานทันที 36% รองลงมาเป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ 21% ขณะเดียวกันอันดับ3คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องผังเมืองหรือความปลอดภัย 16% ส่วนคนกรุงเทพอยากให้ใครเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปอันดับ1เป็นนายชาติสิทธิพันธ์ 57% รองลงมาคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 17% นายคมสันพันวิชาติกุล 4% อย่างไรก็ตามคนกรุงเทพคิดว่าจะเลือกสก.จากพรรคประชาชนมากที่สุด 35% รองลงมาเป็นผู้สมัครอิสระและอันดับ3เป็นพรรคเพื่อไทยอันดับ4พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5พรรคภูมิใจไทยทั้งนี้เมื่อดูจากการตอบคำถามของกลุ่มตัวอย่างล่าสุดพบว่าคะแนนของนายชาติสิทธิพันธ์ยังคงนำและขยับขึ้น

0: คำนวณรายงานค่ะ
1: ทหารกองกำลังผาเมืองร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนที่335สกัดหนุ่มชาวเขาขับรถยนต์กระบะลักลอบขนยาบ้า2ล้านเม็ดในพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่คุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
2: การจับกุมในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335ร่วมกับทหารกองกำลังผาเมืองสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจากแนวชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ตัวเมืองชั้นในจึงได้ตั้งจุดสกัดบนถนนระหว่างหมู่บ้านห้วยน้ำรินกับบ้านน้ำรูตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจนกระทั่งพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยติดป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขับมาถึงจุดตรวจเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่คนขับรถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องแหกด่านหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตามและสามารถสกัดจับกุมรถคันดังกล่าวไว้ได้ทราบชื่อคนขับคือนายอาเบผะเป็นชาวไทยภูเขาในหมู่บ้านป่าเมืองงามตำบลเมืองนะจากการตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบฟางหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำรวมจำนวนทั้งสิ้น2ล้านเม็ดเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวคนขับรถพร้อมยาบ้าของกลางมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนยาบ้ามาจากเครือข่ายค้ายาเสพติดแนวชายแดนเพื่อนำไปส่งให้ผู้ร่วมขบวนการลำเลียงต่อไปยังตัวเมืองชั้นในต่อไปชัชวาลวังทิยองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026รายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ที่ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเทศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์นักเทนนิสขวัญใจชาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกพบกับเฉินยู่เฟยมือวางอันดับ1ของรายการมืออันดับ1ขออภัยค่ะมืออันดับ4ของโลกจากจีนโดยเมย์อาศัยลูกบุกที่หลากหลายเอาชนะไปได้2เซตรวด21-17และ21-15คว้าแชมป์รายการนี้มาครองเป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้ามาแล้วในปี2018และ2019พร้อมรับเงินรางวัลไป37,500ดอลลาร์หรือมากกว่า1,200,000บาท
3: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะ

0: อาจปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้

0: ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่12พอเพียงอย่างสมดุลค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: คนที่อยู่ในประเทศต้องมีคุณธรรม
3: ก็เข้าข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ไม่ใช่แต่รู้คิดค้นจนสร้างสินค้าออกมาแล้วโดยไม่คำนึงถึงผลเสียผลกระทบแก่คนรอบข้าง
2: ถ้าฉลาดหรือมีสติปัญญาโดยไม่มีคุณธรรมหนุนหลังเนี่ยมันพังในหลวงท่านสิ้นตัดว่าความรู้ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องเคียงคู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: หลักเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เราดำเนินชีวิตด้วยความมีเหตุมีผลรอบคอบรอบรู้และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมเพราะคุณธรรมจะเป็นตัวสร้างสมดุลไม่ให้ใช้ความรู้ในทางที่ผิดชุมชนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างดีๆในเรื่องนี้คือชุมชนบ้านเหล่ากกหุ่งตำบลสวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นที่นี่เคยเป็นผืนดินแห้งแล้งเหมือนกับพื้นที่อื่นในแถบอีสานชาวบ้านก็ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังแต่ทุกวันนี้นะคะคนในหมู่บ้านต่างก็มีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่หลวงพ่อสุธีชาคโรเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านเหล่ากกหุ่งผู้มาช่วยพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนทั้งด้านวัตถุและจิตใจโดยหลวงพ่อสุธีได้พยายามปลูกฝังคุณธรรมความอบอ้อมอารีมีน้ำใจให้แก่ชาวบ้านพร้อมกับปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยท่านได้ริเริ่มการปลูกป่าให้เห็นเป็นตัวอย่างในเวลาเพียง5ปีชุมชนแห่งนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีชาวบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้ทั้งในบริเวณวัดและรอบๆหมู่บ้านบางคนที่เคยทำเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างการปลูกต้นหม่อนหรือมันสำปะหลังก็หันมาทำวรรณเกษตรพืชผลผักปลากลับมามีให้กินมีให้ขายช่วงหน้าร้อนหมู่บ้านก็ไม่แห้งแล้งเหมือนพื้นที่รอบๆและชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันมากขึ้นหลวงพ่อสุธีชาคโรให้ข้อคิดว่าการพลิกฟื้นสิ่งดีๆเหล่านี้ต้องเริ่มต้นที่คนค่ะ
2: ถ้าบุคคลทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ขวนขวายในกิจอันชอบธรรมก็ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องหนุนหลังพอมีคุณธรรมมีศีลธรรมจรรยาบรรณเขาก็จะเห็นค่าเพราะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะเห็นค่าของธรรมชาติเห็นค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมเอ๊ะทำไมเกิดภัยแล้งพอพวกเธอพูดว่าภัยแล้งมันเกิดขึ้นจากพวกเราตัดไม้ต้นไม้ป่าเขาเอาอย่างนั้นพวกเรามาร่วมแรงแข่งขันกันปลูกต้นไม้เถอะแล้วปลูกก็ต้องดูแลไม่ใช่ปลูกปล่อยปลาละเลยปลูกแล้วก็ปล่อยให้ฝูงโคกระบือเหยียบย่ำเข้าไปในระหว่างที่มันยังเล็กไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันว่าให้มันโตก่อนค่อยปล่อยฝูงโคกระบือเข้าไปอันนี้เราต้องให้มันมีวัฒนการ
5: แบบใส่สื่อเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: หล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือเจน
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเซลล์ตอบโรเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเซลล์ตอบโรเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเซลล์ตอบโรเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
3: กลุ่มเซลล์ตอบโรเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์@กลุ่มเซลล์ตอบโรเกอร์หรือสาขากลุ่มเซลล์ออโต้ใกล้บ้าน
0: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มเพิ่มนะคะ
4: ใกล้ได้คำตอบผู้เสียชีวิตรายที่8เหตุรถไฟชนรถเมย์พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเดินหน้าตามหาญาติพิสูจน์ DNA จนพบเบาะแสหลังใช้เวลาหลายวันรอผลยืนยันพิสูจน์จากนิติเวชคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: จากอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนมีผู้เสียชีวิต8รายล่าสุดพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายใกล้ได้ข้อสรุปแล้วหลังพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเร่งทำงานอย่างต่อเนื่องโดยร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันพบเบาะแสของผู้เสียหายอาจเป็นนายเสริมลาภปิ่นทองหลังเพื่อนร่วมงานติดต่อเข้ามาแจ้งความว่าเจ้าตัวหายตัวไปผิดปกติและไม่เคยขาดงานมาก่อนต่อมาพนักงานสอบสวนได้นำข้อมูลจากกล้องวงจรปิดบริเวณบ้านพักของนายเสริมลาภมาเปรียบเทียบกับภาพผู้โดยสารที่บันทึกไว้ในวันเกิดเหตุพบว่าทั้งรองเท้ากระเป๋าและกางเกงตรงกันจึงเริ่มมีการติดตามหาญาติเพื่อตรวจ DNA แต่พบอุปสรรคเนื่องจากพ่อแม่และน้องชายของนายเสริมลาภเสียชีวิตไปแล้วอีกทั้งโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลก็ไม่มีข้อมูลทันตกรรมหรือสารพันธุกรรมเก็บไว้ทำให้ต้องประสานนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงสำนักงานเขตเพื่อไล่สายตระกูลหาญาติฝ่ายพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่กระทั่งวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานายไพรัตน์ปิ่นทองซึ่งเป็นญาติฝ่ายพ่อได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันและเข้าตรวจ DNAที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี้เหลือเพียงรอผลการตรวจพิสูจน์จากนิติเวชเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการว่า

0: ที่335จัดกำลังคนตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวบริเวณถนนสาธารณะบ้านริมหลวงน้ำลูตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้เส้นทางดังกล่าวเข้าสู่พื้นที่อำเภอเชียงดาวโดยตรวจพบรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนยยพ.พ.5218เชียงใหม่ขับเข้ามาตามเส้นทางโดยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน1รายพร้อมรถยนต์กระบะและของกลางยาบ้าบรรจุอยู่ภายในกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน8กระสอบรวมทั้งสิ้นประมาณ2ล้านเม็ดห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำวางอยู่บริเวณเบาะที่นั่งของผู้โดยสารด้านหลังคนขับและท้ายกระบะโดยในวันนี้มีการแถลงข่าวและหน่วยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรนาวายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขมลรัฐขันธวินหุกรายงานค่ะ
1: นางสาวพลอยทะเลและสมิแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นจำนวนมากว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดทั้งนี้รัฐบาลย้ำเตือนว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่คอมพิวเตอร์ม.14 วงเล็บ1และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ม.14 วงเล็บ4ซึ่งมีอัตราโทษสูงโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: ทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สถานการณ์ลิมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิด

0: เครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
2: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผ่านตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินและการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในชุมชนใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
4: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพื่อนก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
4: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
3: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนนึงมองทิศทางถูกคนนึงมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
4: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟองล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
4: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
3: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
4: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
1: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนๆเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่ก็มาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: ปลัดมหาดไทยแจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เริ่มพรุ่งนี้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาส 60/40 ผ่านแอปเป๋าตังรัฐบาลช่วยจ่ายสูงสุด 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ได้เดือนละ 1,000 บาทรวม4เดือนมิถุนาถึงกันยา69ใช้ได้วันละ200บาทหากใช้ไม่หมดไม่ทบยอดไปเดือนถัดไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคม69รวม30ล้านสิทธิ์เริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนถึง30กันยายน69 6โมงเช้าถึง5ทุ่มส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่ม15มิถุนายนขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการกดยืนยันสิทธิ์ได้ผ่านทางแอปถุงเงินตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายน69ร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนได้ถึง30กรกฎาคมร้านนวดสปาทำเล็บทำผมยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้รัฐบาลเดินหน้ารุกปราบปรามแก๊งเงินกู้เถื่อนดอกเบี้ยโหดมากกว่า 1,500 แอปเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนกู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักค้ำประกันติดแบ็คลิสต์ก็กู้ได้นายกพบคนไทยในปารีสยืนยันรัฐบาลปกป้องแผ่นดินยึดประโยชน์ของชาติแจงยูเนสโกหากกัมพูชาร้องขอสำรวจโบราณสถานต้องตรวจสอบสองฝั่งเพื่อข้อมูลครบถ้วนด้านศรีศักดิ์เตือนกัมพูชาหยุดใช้เวทีระหว่างประเทศใส่ร้ายไทยหลังผู้แทนถาวรฝั่งกัมพูชาโจมตีไทยกลางวง UNSC ฉีไม่มีประโยชน์ส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลย้ำใช้อันคอสหลังยกเลิก MOU 44แล้วนิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนถึงความเป็นกลางทางการเมืองส่วนใหญ่มองเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการไม่ค่อยเป็นกลางทางการเมืองส่วนสื่อมวลชนมีความเห็นก้ำกึ่งชี้องค์กรจิตอาสาถูกมองเป็นกลางทางการเมืองสูงสุดส่วนเพจการเมืองไม่เป็นกลางมากสุดดุสิตโพเผยคนกรุงเทพ 57% อยากได้ชัดชาติกลับมานั่งผู้ว่า

0: ทีอธิบดีกรมป่าไม้เซ็นคำสั่งถอนสิ่งปลูกสร้างหาดนุ้ยภูเก็ตภายใน5มิถุนายนนี้หลังพบบุกรุกป่าสงวนรองรับธุรกิจท่องเที่ยวรุกที่กว่า18ไร่กลุ่มควบคุมโรคยกระดับควบคุมไวรัสอีโบลาเล็งหารือกระทรวงการต่างประเทศวางมาตรการกักตัวผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินเผยไทยพบโควิด-19 สายพันธุ์ NB1.81 เป็นสายพันธุ์หลักแตกออกมาจากสายพันธุ์ JN1 ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นหรือไม่เมรัชนกอินทนนท์ท็อปฟอร์มเอาชนะเฉินยู่เฟยจากจีน2-0เกมคว้าแชมป์แบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026มาครองเป็นสมัยที่3กวาดเงินรางวัลกว่า 1.2 ล้านบาทขณะที่อีคิวสู้เต็มที่คว้ารองแชมป์ชายเดี่ยวหลังพ่ายจีน0-2เกมด้านคู่ผสมโอโม่ปอป้อฮึดสู้3เกมแต่ต้านคู่จีนไม่ไหวคว้ารองแชมป์เช่นกัน
1: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
3: Beautiful music, beautiful songs for you
4: SuchadRadio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
5: Beautiful Music
6: สนับสนุนโดย
7: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

sent in the clouds ส่งตลกหน้าม่านเข้ามาเป็นการเปรียบเปรยสถานการณ์ของการแสดงกายกรรมที่เรียกว่าเซอร์คัสถ้าเราจับกันได้จากภาพยนตร์หรือการที่ไปชมจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เขาแสดงกายกรรมโหนกันไปโหนกันมาเหวี่ยงจากไม้เกาะมุมนี้ไปอีกมุมนึงแล้วก็จะมีผู้แสดงร่วมกันแต่ถ้าการแสดงอันนั้นมันเกิดผิดพลาดคนหนึ่งล่วงลงไปอยู่ที่พื้นแล้วอีกคนยังลอยละลิ่วอยู่กลางอากาศคนดูจะต้องตกใจแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาจะแบบปิดชุบฉากแล้วก็มีตัวตลกออกมาเล่นทันทีเหมือนกับจังหวะชีวิตของคนเราที่อะไรๆในความเป็นจริงมันก็แย่ไปหมดแต่เพื่อจะปกปิดความย่ำแย่นั้นก็พยายามที่จะพูดอะไรให้มันดูตลกขบขันเพื่อให้คนที่เขาอยู่ตรงนั้นหรือต้องเผชิญกับเราไม่ได้รู้สึกย่ำแย่ไปด้วยและในอีกทางหนึ่งก็เป็นการปลอบใจตัวเองด้วยเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นเพื่อใช้ในบรอดเวย์มิวสิคัลเรื่อง Little Night Music ซึ่งก็เป็นการเขียนละครเรื่องนี้จากการดัดแปลงจากภาพยนตร์เรื่อง Smiles of a Summer Night เป็นภาพยนตร์ตลกจากสวีเดนสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2498หรือ1955และได้ไปโชว์ในงานCannes Film Festival ในปี2499และนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548จนถึงสถิติที่เก็บเอาไว้ในปี2566 Smiles of a Summer Night ภาพยนตร์เรื่องนี้นิตยสาร Time Magazine ได้จัดว่าเป็น1ใน100ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดถ้าใครมีโอกาสเคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับผู้เขียนบทและกำกับก็คืออิงมาร์เบิร์กแมนผู้กำกับภาพยนตร์ชาวสวีเดนที่ฝากผลงานอันทรงคุณค่าไว้ประดับวงการมากมายเลยทีเดียวตอนมาเป็นละครบรอดเวย์มิวสิคัลเรื่อง A Little Night Music ที่มีเพลง Sent in the Cloud อยู่ในละครเรื่องนี้เปิดการแสดงเป็นครั้งแรกที่โรงละครชูเบิร์ตในกรุงนิวยอร์กตั้งแต่ปี2516แล้วก็ถูกนำกลับมาแสดงบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จบไปปี2ปีก็กลับมาใหม่แล้วก็จบไปปี2ปีกลับมาใหม่โปรดักชันล่าสุดนี้ก็เมื่อปี2567ที่ผ่านมานี่เองนะครับแสดงที่ลินคอล์นเซ็นเตอร์ละครเพลงเรื่อง A Little Night Music เคยได้รับรางวัล Tony Award for Best Musical และ Tony Award for Best Bookรวมทั้ง Tony Award for Best Original Score Sent in the Clouds เป็นเพลงไพเราะเพลงป๊อปปูล่าที่ให้ความหมายให้ข้อคิดดีๆกับชีวิตมากเลยทีเดียว Sent in the Clouds เสียงของ Dame Shirley Bassey หรือท่านผู้หญิง Shirley Bassey มาเปิดรายการ Beautiful Music ช่วง Sunday Special Episode ที่38ซึ่งทั้ง1ชั่วโมงนี้เราจะนำเสนอผลงานของเดมชิลลี่แบสซี่ทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยที่มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำพระราชประวัติและเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันวันละนิดละหน่อยนะครับความเดิมตอนที่แล้วเล่าถึงพระราชบัญญัติแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5นั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพองศรีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีอ่านไป17มาตราแล้ววันนี้จะไปขึ้นที่มาตรา18ครับมาตรา18ที่ประชุมเสนาบดีนั้นเมื่อชุมนุมกันเป็นการพิเศษหรือเป็นการตามธรรมเนียมก็ดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ต้องทรงประทับเป็นประธานในการที่จะปรึกษาวินิจฉัยเรื่องการอันเป็นประโยชน์สำคัญของแผ่นดินแต่เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในที่ประชุมแล้วให้เสนาบดีผู้หนึ่งซึ่งได้เลือกกันขึ้นในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานในการที่จะปรึกษาวินิจฉัย
การที่ไม่สู้สำคัญราชเลขานุการหรือผู้แทนเลขานุการนั้นให้กระทำการสำหรับที่ประชุมเสนาบดีด้วยและข้อความในพระราชบัญญัตินี้ที่ว่าด้วยการนัดหมายและการจดหมายเหตุของที่ประชุมผู้เป็นที่ปรึกษาของผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนั้นให้ใช้ได้ในที่ประชุมเสนาบดีเหมือนกันมาตรา19ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ทรงรับเรื่องราวฎีกาจากราษฎรโดยเนืองๆดังเช่นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รับอยู่เสมอเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าจะเสด็จออกทรงรับเองไม่ได้จะโปรดเกล้าให้ราชเลขานุการหรือเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมรับมาทูลเกล้าถวายก็ได้แล้วจะให้ได้มีพระราชสวนีให้ชำระหรือไต่สวนข้อความในฎีกานั้นณศาลใดๆหรือณกรรมการกองใดๆที่จะทรงตั้งขึ้นตามข้อความที่กล่าวไว้ในมาตรา6แล้วก็ได้ตามควรมาตรา20ให้เจ้ากระทรวงทบวงการมีหมายประกาศแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายทหารพลเรือนในกรุงและหัวเมืองปักใต้ฝ่ายเหนือให้เป่าร้องแก่อนาประชาราษฎร์ผู้ที่ได้พึ่งพำนักพระราชสมภารให้ทราบทั่วกันตลอดพระราชอาณาเขตให้ประพฤติและกระทำตามพระราชกำหนดนี้เชื่อฟังกระทำตามและช่วยอุดหนุนการทั้งปวงที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์มีพระราชสวนีให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปกระทำการนั้นตั้งแต่เวลาที่ได้เสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระนครตราบเท่าถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับคืนยังพระนครหรือจนเวลาที่จะได้ทรงพระราชวินิจฉัยให้กำหนดสืบไปภายหน้านั้นทุกประการเทอญพระราชบัญญัติฉบับนี้มี20มาตรานะครับในคราวต่อไปผมจะมาอ่านถึงเหตุการณ์ที่เมื่อได้ประกาศพระราชบัญญัตินี้จบลงแล้วอีก3เพลงของท่านผู้หญิงเชอรี่แบซี่ที่จะพาคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่เพลง Sex แค่ชื่อก็ฟังแล้วหวาดเสียวแต่ว่าเนื้อความไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับท่านผู้หญิงบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้จากการแสดงสดที่คาเฟ่เดอะปารีสซึ่งเป็นไนท์คลับในตำนานของลอนดอนเปิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2467หรือ1924ช่วงปีสุดท้ายของล้นเกล้ารัชกาลที่6และเพิ่งปิดตัวลงไปเมื่อปีพ.ศ. 2563ที่ผ่านมานี่เองครับท่านผู้หญิงบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในปีพ.ศ. 2500หรือ1957เพลงที่2เป็นงานประพันธ์ของทอมบาเลอร์ร้องเป็นคนแรกโดย King of Pop Michael Jackson อยู่ในอัลบั้มชุด Off the Wall ออกมาในปีพ.ศ. 2523เป็นเพลงไพเราะสอนใจเตือนคนที่ต้องเสียคนรักไปเพราะการไม่ใส่ใจอะไรกับเขาเลย She's out of my lifeแต่พอมาเป็นท่านผู้หญิงร้องนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็น He's Out of My Life เพลงนี้ถูกใจคนมากมายนะครับรวมทั้งศิลปินระดับตำนานในหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็น Patti LaBelle Barbara Mandrell Willie Nelson นี่ก็จะเป็นสาย Country George Groban หรือแม้สายวัยรุ่นอย่างวง 98 Degrees และ S Club 7เป็นต้นนะครับและปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเพลง Shirley เขียนเหมือนกับชื่อของท่านผู้หญิงเลยนะครับท่านบันทึกเสียงเพลงนี้ไว้ในปีพ.ศ. 2517หรือ1974ตามเพลงในช่วงนี้ Sex She's Out of My Life และ Shirley Come on tonight I hear the woes of the mixed up Janes and the mixed up Joes Who are glad to pay the psychiatric feeTo me. And from their shock-filled mess, I've tried to find the reason for the psychopath, the paranoic, dipso-schizo, too. And finally, after much research, I found the clue.

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful, beautiful.
1: You're listening to Beautiful Music. Music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ช่วง Sunday Special ซึ่งเราอยู่กับท่านผู้หญิงเชอรี่บัสซี่หรือเดมเชอรี่บัสซี่ในเอพิโซดที่38หากคุณเดินทางมาถึงเพลงที่ขึ้นต้นด้วยอักษร S Beautiful Music ของเราไปค้นคว้าหาเพลงของท่านผู้หญิงที่เคยบันทึกเสียงเอาไว้และเราหาเจอนะครับมาให้คุณได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มในฐานะบุคคลพิเศษตลอดทั้ง1ชั่วโมงในทุกๆวันอาทิตย์ซึ่งความมุ่งหมายในการจัดรายการของเราก็เพื่อความบันเทิงและก็เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงถึงบรรดาเพลงต่างๆที่ท่านผู้หญิงได้เคยบันทึกเสียงเอาไว้นะครับเผื่อใครจะมาค้นคว้าในเชิงวิชาการหรือใครอยากจะมาศึกษาเพลงของท่านเพิ่มเติมเพื่อนำไปต่อยอดในรูปแบบอื่นๆก็จะได้รวบรวมกันง่ายขึ้นรวมทั้งคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับของเชอรี่บัสซี่ก็จะได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มศิลปินตัวแม่ที่ในยุคของการแสดงโชว์แบบลิปซิงค์จะใช้เพลงของท่านในการแสดงเสมออีก4เพลงที่เป็นผลงานการตีความและนำเสนอโดยท่านผู้หญิงเชอรี่บัสซี่ที่จะพาคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่เพลง Show Must Go On งานประพันธ์ของ Brian May มือกีตาร์และคีย์บอร์ดของวง Queen วง Rock and Roll ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกวงหนึ่ง Brian May เป็นผู้ประพันธ์เพลงให้กับวง Queen ที่โด่งดังเยอะแยะเลยนะครับอย่างเพลง We Will Rock You Fat Bottom GirlsSave Me, Who Wants to Live Forever และอื่นๆอีกเยอะแยะรวมทั้ง The Show Must Go On เพลงนี้ปัจจุบัน Brian May เวลาจะเรียกท่านก็ต้องเรียกว่า Sir Brian May อายุ78ปีแล้วครับท่านแต่งเพลงนี้ให้วง Queen บันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็รีลีสออกมาในวันที่14ตุลาคม2534เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาก่อนที่เฟรดดี้เมอร์คิวรีนักร้องนำของวงควีนจะเสียชีวิตได้6สัปดาห์เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2534เอลตันจอห์นร้องเพลงนี้ในงานคอนเสิร์ต The Freddie Mercury Tribute Concert แล้วก็มีมือกีตาร์ของวง Black Sabbath โทนี่ลอมมี่มาเล่นกีตาร์ให้ในวันนั้นเพลงนี้ถูกบรรจุอยู่ในภาพยนตร์เรื่องโมลิงรูชที่นำแสดงโดยนิโคลคิดแมนและยวนแมกเกรเกอร์ภาพยนตร์ที่โด่งดังมาแล้วนะครับวันนี้ไปฟังการนำเสนอโดยเดมเชอรี่บัสซี่เพลงที่2 Cio de Cuaromas เป็นเพลงที่ท่านผู้หญิงเชอรี่บัสซี่บันทึกเสียงเอาไว้ในภาษาสเปนิชในปีพ.ศ. 2532หลังจากที่ท่านไปเรียนแล้วก็หัดพูดภาษาสเปนิชอยู่ถึง20ชั่วโมงท่านบอกว่าเป็นงานที่ท้าทายและพยายามทำอย่างเต็มที่เพลง Cio de Cuaromas อยู่ในอัลบั้มชุด La Mujer ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้ฟังอีกเพลงหนึ่งนะครับที่มาจากอัลบั้มชุดนี้เช่นกันก็คือ Cinti ที่แปลว่า Without You แต่เพลงนี้ Cio de Cuaromas แปลว่า If I Love You Moreเพลงที่3เป็นงานประพันธ์ของเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์และอดีตภรรยาของท่านลินดาแมคคาร์ทนีย์แต่งไว้ในปีพ.ศ. 2519หรือ1976อยู่ในอัลบั้ม Wings at the Speed of Sound เพลงนี้ชื่อ Silly Love Songs เพลงรักเสลือเสลือเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งคำถามไปกับอดีตเพื่อนผู้ร่วมแต่งเพลงมาด้วยกันทำวงมาด้วยกันนั่นก็คือจอห์นเลนนอนและอีกหลายๆคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ๋อพอแมคคาร์ทนีย์แต่งแต่เพลงรักนู่นรักนี่เดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็รักในเชิงแบบเหยียดๆนิดนึงอ่ะเพลงนี้ก็เลยตั้งคำถามว่าเพลงรักมันก็ดีไม่ใช่เหรอใครก็แต่งเพลงรักแล้วก็ฟังเพลงรักกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเจเนอเรชันไหนยุคไหนก็ตาม ไม่ว่าจะ Gen Y Gen X Gen Alpha Beta และยุคต่อๆไปเมื่อถึงเวลาของพวกเขาเขาก็จะร้องเพลงรักฟังเพลงรักแต่งเพลงรักมันผิดตรงไหนมันก็จริงนะครับเพราะว่าสังคมไม่มีความทรงจำเราที่เกิดแล้วเรียนรู้แล้วมีประสบการณ์แล้วก็อาจจะเข้าใจได้บ้างว่าความรักคืออะไรแต่คนรุ่นต่อๆไปเขาก็ต้องเรียนรู้เองสร้างประสบการณ์ของความรักด้วยตัวเขาเองปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเพลงจากอัลบั้มชุด L'Amour กับเพลง Cynthia หรือ Without You ซึ่งเพลงนี้ต้นทางเป็นภาษาอังกฤษเป็นงานประพันธ์ของพีทแฮมกับทอมเอเวนส์มือกีตาร์และมือเบสของวง Bad Finger จากแควนเวลส์ในประเทศอังกฤษ Without You เป็นเพลงที่โด่งดังไพเราะลึกซึ้งกินใจผู้คนตลอดกาลมีศิลปินหลากหลายนำไปบันทึกเสียงใหม่รวมทั้งมารายแคร์รีในปีพ.ศ. 2537ด้วยนะครับซึ่งเวอร์ชันนั้นก็ไปถึงอันดับ1บน UK Single Chart ถึง4สัปดาห์ด้วยกันเคยอยู่บนอันดับ3ของ US Billboard Hot 100แล้วก็เป็นอีก1เพลงของมารายแคร์รีที่ฮิตที่สุดทั่วยุโรปแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าผู้แต่งทั้งพีทแฮมและทอมเอเวนส์ของวง Bad Finger ผู้แต่งเพลงนี้ก็จบชีวิตของเขาด้วยการคอร์ดต่อที่เพลงในช่วงนี้เสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่เดมเชอรี่แบสซี่ The Show Must Go On Dio De Guerra Mas Silly Love Songs และ Cindy Without You

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับอย่าลืมนะครับว่า Beautiful Music ยังรณรงค์ให้ผู้คนสื่อสารกันด้วยการเขียนจดหมายกิจกรรมที่ต้องใช้สมองเพื่อการสื่อสารซึ่งเป็นกิจกรรมเหลืออีกไม่กี่อย่างเท่านั้นนะครับที่มนุษย์จะทำได้และควรจะต้องทำเพราะในอนาคตงานอื่นๆก็จะถูกทำโดยเทคโนโลยีทั้ง AI ทั้งหุ่นยนต์อะไรต่างๆนานาซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีก้าวไกลและรวดเร็วมากหากเราไม่พยายามที่จะใช้สมองของเรานะครับทักษะส่วนนี้ก็จะหายไปแล้วก็จะทำให้เรากลายเป็นอัลไซเมอร์เร็วกว่าที่ควรหรือไม่ควรจะเป็นเลยซะด้วยซ้ำสื่อสารกับเราด้วยการเล่าเรื่องของท่านนะครับจะเป็นประสบการณ์ชีวิตการไปเที่ยวรับประทานอาหารพูดถึงบุคคลวัฒนธรรมสถานที่หรือจะโยนประเด็นอะไรต่างๆเพื่อมาปรึกษาพูดคุยกันหรือจะแนะนำเพลงก็ได้นะครับส่งมาที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ผมมีเสื้อฮูดสีดำอยู่10ตัวที่จะมอบให้กับ10ท่านแรกที่ส่งจดหมายมาคุยกับเราอีก3เพลงเสียงของท่านผู้หญิงเชลีแบซี่ที่จะพาคุณไปฟังกันในช่วงนี้ซิงร้องเพลงกันนี่แหละเพลงที่2 Slave to the Rhythm และเพลงที่3 Soul in Love

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5ของ2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกเก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อไปนะครับ
3: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
2: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้าง ระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
3: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
2: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับเราทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยคือการประกวดความเรียงจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียงเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจริงนะครับปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเรานั้นปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
3: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
2: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
3: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้
4: พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัดถากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้นการเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและได้ทรงพิจารณาซึ่งความจริงคืออริยสัจสี่นี้เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ขอไปอยู
1: ่ข่าวค่ำ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
3: ใน
2: เคาะข่าวค่ำ
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะประจำวันที่24พฤษภาคมนะคะ 19:30 นาทีนะคะพบกับดิฉันรัชนีวันดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางหน้าปัดวิทยุกันแล้วนะคะอยากเห็นหน้าค่าตากันก็เข้าไปดูได้ในเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะก็จับตามองนะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะตอนนี้เตรียมบริหารนิ้วกันแล้วหรือยังคะเพราะว่าพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้านะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะนะคะก็จะเริ่มลงทะเบียนได้ในเวลา6นาฬิกานะคะเที่ยงคืนหลายคนบอกโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยจับจ้องกันนะคะพอเที่ยงคืน1นาทีเนี่ยก็ลงทะเบียนไม่ต้องนะคะคืนนี้นอนให้เต็มที่เลยมาพรุ่งนี้ตอน6โมงเช้านะคะในขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็เดินทางไปอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะก็เตรียมที่จะมีร่วมนิทรรศการนะคะราชพัสตราสู่สากลนะคะก็เบื้องต้นเองในโอกาสนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการพบปะกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะคะก็นายกรัฐมนตรีบอกว่าเชื่อว่าจะเป็นโอกาสดีให้ประเทศไทยนะฮะแล้วก็ได้ไปเยี่ยมเยียนชุมชนคนไทยในปารีสนะคะหรือว่าฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ได้ชี้แจงว่าที่ผ่านมาในรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็มุ่งแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะควงทั้งรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเดินทางไปด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะคะดีลสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะอยู่ในขั้นตอนเรียกว่าเจรจาเกือบจะลงตัวทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่ามีบางประการที่เงื่อนไขของทั้งสองฝั่งนั้นยังเห็นต่างกันนะซึ่งทั้งสหรัฐเองก็เน้นเรื่องของความมั่นคงนิวเคลียร์แล้วก็การเดินเรือในช่องแคบเฮอร์มูสแบบเสรีแต่ว่าทางฝั่งอิหร่านเองเนี่ยก็บอกว่าสหรัฐต้องยกเลิกคว่ำบาตรน้ำมันของประเทศอิหร่านนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองต้องให้ทางอิหร่านเนี่ยมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการช่องแคบเฮอร์มูสรวมถึงการเก็บค่าผ่านทางนะฮะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทั้งสองประเทศเองเนี่ยจะต้องมีการมานั่งหารือด้วยกันเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบไปทั่วโลกทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งนะคะในขณะที่วันนี้ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกาเองก็เกิดเหตุการณ์คาดไม่ถึงก็คือมีชายคนหนึ่งนะคะไปใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปนะในตึกทำเนียบขาวใกล้กับห้องของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะแต่ก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดกันนะคะ
5: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
7: และหล่อแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
6: เจเดน
8: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
9: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
10: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนดูอีกแล้ว Green Power by PEA
11: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้มพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โครงการไทยช่วยไทยพาส6040นะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้25พฤษภาคมจนถึง29กันยายนหรือว่าจนกว่าจะครบนะคะผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน30ล้านคนนะก็เบื้องต้นเองก็คงจะทราบกันดีว่าโครงการนี้เนี่ยดำเนินการเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะก็ใครที่ลงทะเบียนนะก็จะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนหลายคนก็สงสัยเข้ามาบอกว่าเอ๊ะไอ้60 40เนี่ยเติมเงินแต่ละเดือนมันเป็นยังไงก็คือดิฉันสรุปง่ายๆนะฮะว่าถ้าคุณเป็นผู้รับสิทธิ์เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องใส่เงินเข้าไป667บาทนะคะหลังจากนั้นรัฐเนี่ยจะใส่เงินเพิ่มเข้ามาให้ 1,000 บาทแล้วก็คุณเนี่ยจะใช้ได้วันละ333บาทนะคะก็คือรัฐเนี่ยจ่ายให้200ส่วนผู้มีสิทธิ์เนี่ยจ่ายเอง133บาทนะและทั้งหมดเนี่ยนะคะ 1,667 บาทเนี่ยจะต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนนะคะเพราะว่าถ้าเหลือเนี่ยจะไม่สมทบไปในเดือนถัดไปนะคะอันนี้ก็คือสำหรับเงินที่รัฐใส่เข้ามา 1,000 บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยคุณก็จะสามารถใช้ได้ 1,667 บาทนะสามารถซื้อได้ทั้งค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้านะคะหรือรับบริการที่เข้าร่วมโครงการนะฮะในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยสั่งผ่านแอปใช่ไหมฮะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนแต่เขากำหนดช่วงเวลาเช่นเดียวกันค่ะคุณจะสามารถสั่งแอปได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการไปซื้อตามร้านค้าเนี่ยก็ใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะคะส่วนร้านค้าถ้าเป็นร้านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสเนี่ยก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินอ๋อลืมบอกไปว่าคนที่ลงทะเบียนต้องผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะวันนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนไม่ได้อัปเดตนะแอปพลิเคชันก็เข้าไปอัปเดตนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่อัปเดตเวอร์ชันหรือว่าไม่ได้ไปยืนยันตัวตนเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้หลายคนครั้งที่แล้วเนี่ยตกขบวนไปเพราะว่าไม่ได้ไปอัปเดตนะคะแล้วพอจะไปลงทะเบียนเนี่ยสิทธิ์มันก็หมดไปแล้วนะคะในขนาดเดียวกันนะร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมจนถึง31กรกฎาคมแต่ว่าครั้งนี้ร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บร้านทำผมนะยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะส่วนพี่น้องประชาชนที่ติดขัดนะลงทะเบียนไม่ได้อยากจะได้รับความช่วยเหลือสามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปได้ที่02-111-1122ค่ะนะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-111-1122นะคะหรือว่าจะเดินไปที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศก็ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันบอกคุณผู้ฟังว่ามีพวกมิจฉาชีพค่ะมาฉวยโอกาสนะคะส่งลิงก์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาแล้วก็อาศัยช่วงจังหวะนี้เนี่ยสร้างเพจปลอมส่ง SMS ทักแชทหลอกว่าจะเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสให้ประชาชนหลงเชื่อกดลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประชาชนทุกท่านเนี่ยขอให้ปลดระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพราะว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยจะเปิดโอกาสลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครส่งลิงก์อะไรมาให้อย่าไปกดนะฮะเพราะว่ากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะถูกนะฮะเข้ามาควบคุมโทรศัพท์นะเงินที่อยู่ในธนาคารก็อาจจะถูกดูดออกไปได้นะคะส่วนนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะตอนนี้เดินทางอยู่ที่กรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็พูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทเนี่ยนะคะก็เบื้องต้นเองเนี่ยรัฐสนับสนุนเพื่อให้ซื้อสิ่งของประจำวันเบื้องต้นทางรัฐเองต้องการให้เกิดการจับใช้สอยนะคะแล้วก็อยากจะให้ซื้อกับร้านค้านะคะที่เป็นร้านเล็กๆนะคะเพื่อให้เงินหมุนเวียนนะคะพอจะมีเงินเข้าไปสนับสนุนจากงบที่เราไปกู้มา 200,000 ล้านบาทก็มั่นใจว่าเศรษฐกิจระดับพื้นฐานนั้นจะดีขึ้นนะคะสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปกับทั้งคุณศิริศักดิ์ ภูลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสบีนาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาเพื่อมาถวายพระเกียรติและร่วมถวายความยินดีแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตน์ราชกัญญาที่ทรงพระกรณียกิจทั้งเรื่องผ้าไทยศิลปวัฒนธรรมรวมถึงอาหารไทยนะคะโดยทางสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยยศนะคะเลลียงดอเนอร์นะคะแล้วก็ร่วมนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนะคะในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีโอกาสได้พบกับนายเอมานูเอลมาครองนะคะประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในระหว่างมื้อค่ำนายกบอกว่าก็จะเป็นการพบปะกันวงเล็กๆและเชื่อว่าจะพูดคุยเนื้อหาสาระที่มีความใกล้ชิดและสามารถเปิดใจพูดคุยกันทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยโดยเฉพาะนะคะก็จะบอกว่าประเทศไทยของเรามีของดีมากมายสามารถสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับประชาชนแล้วก็ฝากคนไทยด้วยในฝรั่งเศสเพราะว่ามีโอกาสได้เดินทางไปพบกับชุมชนไทยในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะว่าขอให้คนไทยที่นั่นเป็นแอมบาสเดอร์ของประเทศไทยชักชวนคนไปลงทุนประเทศรวมถึงนะคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์สู้รบตะวันออกกลางเนี่ยได้รับประเทศได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะการใช้น้ำมันตะวันออกกลางเป็นซะส่วนใหญ่ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้เข้าประเทศนะคะจึงจะมีการยกระดับการท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วก็สร้างความมั่นใจเรื่องของการปลอดภัยนะจะไม่มีการหลอกลวงนักท่องเที่ยวขอให้เดินทางกันมาเยอะๆนะคะในขณะเดียวกันคุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังก็ยืนยันกับชุมชนชาวไทยว่าตอนนี้เศรษฐกิจของไทยนั้นเริ่มดีขึ้นแต่ด้วยปัญหาวิกฤตทางโลกนะทั้งเรื่องราคาของแพงและตอนนี้เนี่ยถ้าดูแล้วฝรั่งเศสก็รุนแรงกว่าประเทศไทยนะคะก็เบื้องต้นเองมีโอกาสได้พูดคุยกับดร.ฟาทีบิลอฟนะคะผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศนะคะก็ชื่นชมว่านโยบายของไทยมาถูกทางแล้วในการช่วยเหลือคนระดับฐานลากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ไม่ใช่ช่วยผู้ประกอบการรายใหญ่นะส่วนท่านศิริศักดิ์ ภูลเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองก็บอกว่าเคยเป็นเอกอัครราชทูตที่กรุงปารีสมา3ปีเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเพราะว่าคนไทยที่ฝรั่งเศสเนี่ยน่ารักสมัครสมานสามัคคีและชุมชนไทยมีบทบาทสำคัญมากนะคะหลายคนอยู่แบบถาวรกับครอบครัวก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยส่วนคุณสมินาชัยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ยื่นจดทะเบียนชุดไทยกับยูเนสโกที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเรื่องของการจดทะเบียนชุดไทยคาดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะซึ่งเรื่องของชุดไทยทุกคนก็ภูมิใจเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มมาตั้งแต่ปี2503นะคะแล้วก็มีวาระโอกาสในการสวมใส่ที่เหมาะสมที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยหลายคนอาจมีความกังวลค่ะเพราะว่าเราอาจจะถูกเคลมนะคะจากพูดง่ายๆก็คือประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาเนี่ยนะที่ตามเคลมประเทศไทยหลายเรื่องทั้งวัฒนธรรมทั้งผ้าไทยทั้งชุดไทยเนี่ยคุณสมินาบอกว่าก็ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ต้องมีความวิตกกังวลเพราะชุดไทยของเรามีประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนและวันนี้ได้เห็นคนไทยในต่างแดนหลายคนสามารถใส่ชุดไทยพระราชนิยมในหลายโอกาสอย่างสวยงามนะคะแล้วก็เบื้องต้นก็ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเรียนเชิญไปร่วมงานจัดนิทรรศการนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทยด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีผู้ที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหมดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหมดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
2: ติดตามคดีอุ้มรีดทรัพย์5ชาวจีนนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็คดีนี้เนี่ยพบว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องถึง6รายด้วยกันพร้อมกับพลเรือน1รายนะคะพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางลงพื้นที่นะคะในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเพื่อประชุมและติดตามความคืบหน้าของคดีจับกลุ่มตำรวจและพลเรือนที่อุ้มรีดทรัพย์ชาวจีน5คนนะคะมีการเรียกตำรวจระดับผู้ใหญ่นะไปจนถึงผู้กำกับนะร่วมประชุมโดยเบื้องต้นเอง นะคะผู้ต้องหาทั้ง7รายนี้นะคะเป็นตำรวจซะ6รายพลเรือน1รายข้าราชการตำรวจทั้งหมดเนี่ยถูกดำเนินคดีอย่างหนักทีเดียวนะคะท่านพลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยบอกว่าในเมื่อเป็นข้าราชการเป็นตำรวจแต่ว่าเป็นผู้กระทำความผิดซะเองนะคะก็สั่งดำเนินคดีทั้งเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับนะทรัพย์สินแล้วก็ประโยชน์รวมถึงปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายนะคะแล้วก็ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นนะแล้วก็เบื้องต้นเองสั่งดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตอนนี้พบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องอีก3คนด้วยกันที่เข้าข่ายมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในมูลฐานความผิดที่เกี่ยวกับการลักพาตัวข้ามแดนโดยผิดกฎหมายนะคะในขณะเดียวกันไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือกรณีรถไฟชนรถเมย์นะคะเบื้องต้นเองเนี่ยมีผู้เสียชีวิต8รายด้วยกันนะวันนี้นะคะมีการตามหาญาติพิสูจน์ DNA จนพบเบาะแสหลังจากใช้เวลามาหลายวันก็ยืนยันพิสูจน์จากนิติเวชว่าผู้เสียชีวิตรายที่8น่าจะเป็นคุณเสริมลาภปิ่นทองนะคะหลังจากที่เพื่อนร่วมงานติดต่อแจ้งเข้ามาว่าเจ้าตัวหายไปผิดปกติไม่เคยขาดงานมาก่อนต่อมาเจ้าหน้าที่ก็เลยติดตามจากกล้องวงจรปิดที่บ้านพักของคุณเสริมราบเนี่ยมาเปรียบเทียบกับภาพผู้โดยสารในวันเกิดเหตุก็พบว่าทั้งรองเท้ากับกระเป๋ากางเกงเนี่ยตรงกันก็เลยตามหาญาติเพื่อตรวจ DNA แต่พบอุปสรรคว่าคุณเสริมราบเนี่ยคุณพ่อคุณแม่น้องชายเสียชีวิตหมดแล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองไปดูสิทธิในการรักษาพยาบาลก็ไม่มีข้อมูลทางกรรมหรือสารหรือพันธุกรรมเก็บไปเลยนะจนกระทั่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณไพโรจน์ปิ่นทองซึ่งเป็นญาติฝ่ายพ่อก็เดินทางมาลงบันทึกประจำวันแล้วเข้าตรวจ DNA ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการว่าผู้เสียชีวิตรายที่8คือคุณเสริมราบปิ่นทองจริงหรือไม่นะคะก็แสดงความเสียใจด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำให้หลายฝ่ายตอนนี้พยายามหาวิธีป้องกันนะคะแล้วก็ใครขับรถเนี่ยผ่านรางรถไฟตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ต้องระมัดระวังนะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลโครณรงค์ค่ะจัดทำเพลงที่ชื่อว่าชะลอเห็นหยุดรณรงค์เตือนผู้ขับขี่ห้ามจอดค่อมรางรถไฟนะคะเพื่อหวังสร้างภาพจำลดอุบัติเหตุนะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงอันตรายบริเวณจุดตัดทางรถไฟโดยเฉพาะการจอดรถคล่อมรางรถไฟที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นจำไว้นะคะเวลาขับรถเนี่ยคุณผู้ฟังที่ขับรถอยู่แล้วจะคล่อมรางรถไฟเนี่ยนะให้จำไว้ว่าหรือจะผ่านรางรถไฟให้จำไว้ว่าชะลอมองเห็นถ้าเห็นก็ให้หยุดนะฮะก็เตือนใจเอาไว้ก็เบื้องต้นเองเนี่ยเพลงนี้ก็ได้มีการเปิดตัวกันมาแล้วนะคะก็ลองไปหาฟังดูนะคะของพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เป็นผู้ทำเพลงที่ชื่อว่าชะลอเห็นหยุดนะฮะก็ไปติดตามกันมาดูเรื่องของสนามกรุงเทพมหานครกันบ้างตอนนี้หลายพรรคการเมืองประกาศตัวแล้วนะคะผู้สมัครอิสระก็ประกาศตัววันนี้ค่ะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะคะลาออกจากพรรคพลังประชารัฐลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระก็แสดงวิสัยทัศน์ว่าสถานการณ์โลกตอนนี้เป็นไปด้วยความขัดแย้งนะคะทั้งวิกฤตเศรษฐกิจภัยพิบัติอาชญากรรมเพราะฉะนั้นกรุงเทพไม่ใช่เพียงแค่หม่อมหลวงนะคะแต่ต้องเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะแม่ทัพจะต้องนำพากรุงเทพผ่านวิกฤตไม่ใช่แค่ผู้บริหารงานประจำวันเท่านั้นนะคะส่วนคุณเต้มงคลกิจสุขสินธราประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้คุณเต้ไม่ได้ลงนะคะแต่เป็นผู้สนับสนุนนะคะคุณภาสพงษ์ชัยวิริยวาริศนิดนะคะผู้สมัครกรุงเทพมหานครในนามกลุ่มกรุงเทพบินได้วันนี้ไปหาเสียงแถวสยามพารากอนสยามสแควร์ค่ะก็ไปนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาปากท้องนะแล้วก็แก้ปัญหาจราจรมลพิษปัญหาค่าครองชีพช่วยเหลือกลุ่มไรเดอร์ ผู้หาบเร่แผงลอยแรงงานนอกระบบแล้วก็บอกว่ามีนโยบายกว่า30นโยบายหนึ่งนโยบายที่ถูกพูดถึงนะโดยเฉพาะสาวๆนี่ก็คือแนวคิดจัดตั้งสำนักงานจัดหาคู่สำหรับคนกรุงเทพเพื่อช่วยให้คนโสดมีโอกาสพบคู่ค่ะผ่านระบบจับคู่ด้วย AI คุณเต้บอกถ้าได้เป็นกรุงเทพบินได้เนี่ยได้เป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยก็จะให้มีสำนักงานประจำสำนักงานเขตต่างๆทำหน้าที่ประสานข้อมูลแล้วก็นัดหมายพบปะกันนะก็บรรยากาศในการลงที่สยามพารากอนนี่ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่นนะโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเข้ามาถ่ายรูปจำนวนมากมีเด็กเข้ามาสอบถามว่าพี่เต้จะมีไดโนเสาร์เมื่อไหร่และอยากให้ส่งคนไปดาวอังคารเนี่ยถ้าจำได้ก็คือแนวนโยบายหาเสียงคุณเต้มงคลกิจตอนลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.นะคะส่วนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปช่วยคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะผู้สมัครของพรรคลงพื้นที่บริเวณสุขุมวิทซอย4นะคะแล้วก็แนวสุขุมวิทตั้งแต่ซอย5ถึงซอย11ไปติดตามปัญหาการเปิดร้านกัญชาในพื้นที่กรุงเทพนะคะโดยบอกว่า เบื้องต้นเองเนี่ยไม่อยากให้กลายเป็นเรื่องของการมอมเมาประชาชนและทำให้ภาพลักษณ์ของการใช้กัญชาถูกบิดเบือนจากวัตถุประสงค์ทางการแพทย์นะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมของทาง อาจารย์พิสิทธิ์เวชชาชีวะส่วนสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะคะอยู่ในขั้นตอนที่เจรจากันเหลือเกือบที่จะลงตัวแล้วยังคงมีรายละเอียดที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างกันอย่างรุนแรงเงื่อนไขของฝั่งสหรัฐนี่นะคะก็บอกว่านิวเคลียร์อิหร่านต้องให้คำมั่นว่าจะไม่สร้างอาวุธนิวเคลียร์และสหรัฐผลักดันให้อิหร่านนั้นส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงประมาณ400กิโลกรัมออกนอกประเทศนะคะและช่องแคบเฮอร์มุสต้องเปิดให้เดินเรือโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีค่าธรรมเนียมอิหร่านต้องกู้ระเบิดในเส้นทางของทะเลออกทั้งหมดแต่ในขนาดเดียวกันนะคะทางสหรัฐนะคะก็ถูกทางฝ่ายอิหร่านเรียกร้องด้วยเหมือนกันว่าต้องยกเลิกการคว่ำบาตรน้ำมันและปล่อยอายัดทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งไว้ประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์ในขนาดเดียวกันแล้วก็อิหร่านเนี่ยยังยืนกรานสิทธิในการบริหารจัดการช่องแคบเฮอร์มุสที่จะมีการเก็บค่าผ่านทางและปฏิเสธการเดินเรือเสรีแบบไร้การควบคุมนะคะเบื้องต้นเองเนี่ยก็ยังมีบางเรื่องที่สองฝ่ายมีเงื่อนไขที่ยังไม่ลงตัวจะมีการเจรจากันอยู่และกองทัพสหรัฐก็บอกว่าจะยังคงอยู่ในภูมิภาคนี้ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านอีก60วันนะคะในขณะที่วันนี้ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐค่ะมีเหตุการณ์ระทึกขวัญเพราะว่ามีชายคนหนึ่งนี่นะไปชื่อว่านายเนเซียเบสวัย21ปีนะคะไปยิงนะคะเข้ามาในทำเนียบขาวใกล้กับห้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแต่ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ยิงสวนกลับไปทำให้นายเบสนั้นเสียชีวิตแต่ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาบอกว่าจริงๆนายเบสเนี่ยเคยเผชิญหน้ากันหลายครั้งนะคะบางทีเขาก็มาที่ทำเนียบขาวนะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยก็เคยเดินเข้ามาในบริเวณพื้นที่ห่วงห้ามด้วยนะคะแล้วก็อ้างว่าต้องการเขาเป็นพระเยซูต้องการจะถูกจับกุมขนาดเดียวกันนะก็ยังพบว่าในเบสเนี่ยยังเคยถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นแหละค่ะที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณโดแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: วันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายและมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาวันนี้เวลา 17:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาพระชายาพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปู่ซานสวัสดิวัฒน์พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒน์วิสิทธิ์ซึ่งถึงแก่กรรมจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่4มกราคม2569สิริอายุ94ปีหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2474เป็นบุตรีของพลตำรวจตรีวุฒิกับนางสิริลักษณ์วีระบุตรหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีหม่อมนวลศรีได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยหลักสูตรสมบูรณ์ศึกษา Finishing Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ต้นแบบโรงเรียนสตรีจากในประเทศอังกฤษและยุโรปการศึกษาจะเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศวรรณคดีปรัชญาจริยธรรมตลอดจนวิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีที่สมบูรณ์แบบอาทิมารยาทการเข้าสังคมศิลปะดนตรีและการทำอาหารจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างกุลสตรีที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมต่อมาในปี2495ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ Metropolitan Business College เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมายังประเทศไทยได้เข้าทำงานในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในตำแหน่งเลขานุการทูตพาณิชย์มีหน้าที่ส่งเสริมสินค้าจากประเทศออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นเวลากว่า25ปี
ด้านงานช่วยเหลือสังคมหม่อมนนทศรีเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ปริณฑรเชษฐภคินีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสาธารณประโยชน์มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้สูงอายุจัดการอบรมธรรมานามัยเผยแพร่ความรู้เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถพึ่งพาตนเอง

และหม่อมราชวงศ์สวัสดีวุฒิสวัสดีวัฒน์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดน้องคายเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืนวันนี้เวลา 9:07 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายในการนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เฝ้ากราบทูลผลการปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์พระราชทานระหว่างวันที่20ถึง24พฤษภาคม2569ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเชิงรุกให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทควบคู่กับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งซึ่งเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อคนที่ยังคงมีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและระดับภูมิภาคตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว One Health สำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในวันนี้มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายและโรงพยาบาลโพนพิสัยร่วมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดหนองคายและจังหวัดข้างเคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยและมีความลำบากในการเดินทางไปรักษาตัวให้สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึงโดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน102คนปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่ได้แก่โรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจรวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้มีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลโพนพิสัยจำนวน7คนโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์ในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของไทยและยังไม่มียารักษาให้หายขาดหากคนหรือสัตว์ได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังและเสียชีวิตทุกรายดังนั้นการฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบจึงเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ไม่ให้เกินศักยภาพในการดูแลการทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์เช่นภาวะมดลูกอักเสบและลดโอกาสเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียทั้งนี้สุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดทำหมันได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการผ่าตัดโดยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์ในแต่ละตัวตั้งแต่เริ่มจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรทั้งการฉีดวัคซีนการทำหมันสัตว์การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตลอดจนการบริหารจัดการสัตว์จรจัดอย่างเป็นระบบโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการ

0: ำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าและผลักดันให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดเป้าหมาย Zero Human Deaths from Dog Mediated Rabies หรือการไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขที่เป็นพาหะซึ่งวันนี้มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง9อำเภอและคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกให้บริการทำหมันแก่สุนัขและแมวรวมจำนวน145ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมจำนวน189ตัวซึ่งการควบคุมประชากรสัตว์ควบคู่กับการสร้างพื้นที่พักพิงที่ได้มาตรฐานจะช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในชุมชนถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่ติดต่อผ่านทางน้ำลายการกัดหรือการข่วนจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสุนัขแมวหนูกระรอกและกระต่ายดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจจะกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคอย่างจริงจังซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้ผู้เลี้ยงสัตว์ดูแลสัตว์อย่างรับผิดชอบไม่ทอดทิ้งสัตว์จนกลายเป็นปัญหาสาธารณะต่อสังคมก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายพร้อมคณะเฝ้าถวายหลวงพ่อพระไสยจำลองและของที่ระลึกในโอกาสเสด็จมาทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งมีพระปณิธานมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมควบคู่กับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พ.ศ. 2569ถึง2573ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชนทุกชีวิต
1: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 10:30 น.ณ วัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสพลวชิรธาดาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโสพลคุณาทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโสพลวชิรธาดาตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะศิษย์พระธรรมมุนีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนำโดยนายพุทธิเศษศาสตร์ตระกูลวัฒนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณวิหารวัดมพิพิมุขกรุงเทพมหานครวัดบ้านอ่างจังหวัดจันทบุรีวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดช่องแสมสารวัดราชสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามและวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น. The Little Gym Thailand บริษัทคอลเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดนายสิริมงคลบุญงามพร้อมคณะและศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยลานทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัด ทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดศรีจันทร์วัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นและวัดต่างๆจากจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยวัดบ้านเหล่างิ้ววัดสะทองวัดหนองขู่คำวัดโคกสมบูรณ์วัดป่าอาจสามารถและวัดประตูชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทย Quality Vacations and Holiday จำกัดสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครอบครัวสุคนธมานครอบครัวกรกัญญาและบริษัท Top Business Consultant and Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดกัลยาณมิตรวัดโสมนัสวิหารวัดเทพลีลาวัดโมลีโลกยารามวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครวัดหนองต้นไทรจังหวัดพิจิตรวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรชบูรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนกลุ่มใต้จังหวัดนครราชสีมาและสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาในวันที่30และ31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังได้ระหว่างเวลา 8:00 น.30นาทีถึง12นาฬิกาโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันค่ะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตนเองได้ก็เกิดกำเนิดเป็นแบบอย่างแห่งการพัฒนาแผ่นดินข้าวที่ยั่งยืนจนปรากฏผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนข้าวของแม่เลี้ยงชีวิตไทยติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องให้กับปวงประสบกรณิกรในทุกภูมิภาคด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแผ่นดินข้าวเพื่อเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนได้มีข้าวบริโภคจึงนำมาสู่การพัฒนาต่อยอดแผ่นดินข้าวตามแนวพระราชดำริของพระองค์เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน

0: 70ปีด้วยพระราชปณิธานอันมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพัฒนาแผ่นดินเกษตรกรรมไทยให้เป็นแหล่งปลูกข้าวพันธุ์ดีการทรงงานพัฒนาแผ่นดินข้าวได้ก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรและชาวนาไทยในทั่วทุกภูมิภาคสามารถพลิกฟื้นนาร้างให้เป็นนาข้าวกลับมาเลี้ยงชีวิตไทย
1: พระเจ้าอยู่หัวที่ท่านชอบการทำนามากท่านบอกว่าข้าวนี่เป็นของจำเป็นของชีวิตเมืองไทยต้องผลิตข้าวให้ได้เยอะๆให้พอกินที่ต่อไปน้ำมันแพงอะไรแพงก็ลำบากชาวฝรั่งชาวต่างประเทศสนใจมากเพราะว่าเขาเพิ่งค้นพบว่าข้าวเนี่ยเป็นอาหารที่ดีมากทำให้ร่างกายมีกำลังแล้วเขาบอกว่านักกีฬาของโอลิมปิกเนี่ยต่อไปไม่ให้รับประทานแป้งอย่างอื่นนอกจากข้าวเมื่อก่อนเรากินข้าวแล้วอ้วนเดี๋ยวนี้เขาพิสูจน์ว่าข้าวเนี่ยทำให้แข็งแรงอย่างเดียวไม่ทำให้อ้วนเลยอ้วนแล้วอ้วนเอง
0: ที่ดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานแก่ผู้นำหมู่บ้านต่างๆในอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสในครั้งนั้นได้นำมาสู่การร่วมแรงร่วมใจกันของทุกหน่วยงานในการช่วยเหลือพระองค์พลิกฟื้นนารามให้เป็นนาข้าวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรการพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวณบ้านโคกตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสอันเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่พัฒนาปลูกข้าวของโครงการฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรในเขตลุ่มน้ำบางนาราอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ได้ทรงจุดประกายให้เป็นหมู่บ้านนำร่องเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อให้มีผลผลิตมากเพียงพอเลี้ยงราษฎรชาวใต้ที่สำคัญด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลได้มีพระราชดำริให้ฟื้นฟูและรักษาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองข้าวพันธุ์สังยดที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพช่วยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจสร้างฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงกรุณาธิคุณอันเกิดจากน้ำพระจารุไทยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาล้วนมาจากสายพระเนตรเพื่อสร้างแผ่นดินข้าวให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กับลูกหลานไทยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆพระองค์จึงได้พระราชทานแนวทางเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศวิถีชีวิตผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชดำริสำคัญในการมีองค์กรหน่วยงานสำหรับดูแลพัฒนาส่งเสริมแผ่นดินข้าวและโปรดให้นักวิชาการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรการทำนาตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่แนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมเพื่อผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสนับสนุนข้าวพันธุ์ดีแก่เกษตรกรและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดรักษาไว้ซึ่งความเป็นแผ่นดินอู่ข้าวอู่น้ำของไทย
2: ผมเป็นลูกชาวนาพ่อแม่ผมทำไร่ทำนาเมื่อก่อนนี้เราก็ทำกันแบบตามมีตามเกิดของชาวบ้านการที่เราทำเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยชาวบ้านเราเนี่ยเกษตรกรจะมีอยู่ดีกินดีคือว่า
3: ผมขอขอบคุณโครงการของพระองค์ท่านพระราชินีนาถทำให้เกษตรกรทุกคนได้เรียนรู้หลักการของท่านและทำให้ฐานะของเกษตรกรอยู่ดีกินดีมากกว่าเดิมมากครับ
4: ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเมตตาชาวบ้านบึงสมบูรณ์ที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันมีสูงข้าวชุมชนขึ้นในหมู่บ้านชาวบ้านมีรายได้เสริมจากตรงนี้
0: ข้าวไทย ไทยจึงไม่เพียงเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติแต่ข้าวคือสายใยแห่งความผูกพันความรักความห่วงใยที่สถาบันพระมหากษัตริย์และพระแม่ของแผ่นดินได้ทรงมีต่อปวงประสบกรณิกรชาวไทยทรงทำให้ข้าวยังคงผูกพันเป็นรากฐานแห่งชีวิตไทยสืบไป
5: สำเร็จผลแห่งพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาแผ่นดินข้าวในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์จึงไม่เพียงทรงสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประสบกรณิกรชาวไทยและแผ่นดินไทยเท่านั้นนะคะหากพระองค์ทรงสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและความมั่นคงที่ประเทศไทยได้ทำหน้าที่เป็นคลังอาหารของโลกสืบสานรักษาต่อยอดมาจนถึงรัชสมัยในปัจจุบันอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปสวัสดีค่ะ
6: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรามีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็เพราะพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วแหละผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: อะใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเข้าว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดไปหลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภูใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนเผื่อก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิกสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมมหามงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ปลัดมหาดไทยแจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569คุณยศวรรษพงประภาสรายงานค่ะ
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธลักษณ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังจังหวัดอำเภอและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยหน่วยงานสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาถึง31ธันวาคมสำหรับการดำเนินการระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายนได้แก่การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะและการจัดตกแต่งสถานที่เพื่อเทิดพระเกียรติส่วนในวันพุธที่3มิถุนายน2569มีกำหนดจัดพิธีการณสารกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานโดยเวลา 7:00 น.มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของจังหวัดระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายนและมีการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานที่ที่เหมาะสมรวมถึงทางเว็บไซต์ของจังหวัดและหน่วยงานพร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลยศวรรษพงประภาสรายงานครับ
4: กองทัพภาคที่2โต้ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาไทยยิงปืน22นัดที่ช่องจอมรับส่งเสียงเตือนหลังทหารกัมพูชาขยับใกล้แนวคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: มีรายงานจากกองทัพภาคที่2เผยถึงกรณีฝ่ายกัมพูชาระบุว่าวันที่24พฤษภาคมในพื้นที่โอสเม็ดช่องจอมช่วงเวลาเช้าถึงเที่ยงมีการยิงอาวุธจากฝ่ายไทยรวม2ครั้งจำนวน22นัดนั้นไม่เป็นความจริงโดยยืนยันว่าไม่มีการใช้อาวุธปืนแต่อย่างใดทั้งนี้รายงานยังระบุว่าฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเวลาประมาณ 9:24 นาทีถึง 9:45 นาทีกองกำลังกัมพูชาได้ยินเสียงอาวุธปืนขนาดเล็กจากฝ่ายไทยจำนวน12นัดจากพื้นที่ควบคุมของไทยและต่อมาเวลา 10:10 นาทีได้ยินเสียงยิงเพิ่มเติมอีก10นัดจากพื้นที่เดียวกันขณะที่ช่วงเวลา 9:24 นาทีทหารกัมพูชาได้พยายามเข้ามานำวัสดุก่อสร้างใกล้แนวลวดหนามทหารไทยจึงได้ส่งเสียงเตือนให้ออกไปอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจพบการขยับแนวกำลังของฝ่ายกัมพูชาเข้ามาใกล้พื้นที่รับผิดชอบจึงได้ดำเนินการส่งเสียงเตือนตามมาตรการควบคุมพื้นที่แต่ไม่มีการยิงอาวุธปืนหรือใช้อาวุธทุกชนิดตามที่กล่าวอ้างทางนี้สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนยังอยู่ภายใต้การติดตามและประสานงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งในพื้นที่ชายแดนสมุนรัฐขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: จากกรณีที่มีการไลฟ์สดเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมในโลกออนไลน์เมื่อคืนวันที่23พฤษภาคม69ที่ผ่านมาล่าสุดเมตาได้ออกแถลงการต่อกรณีดังกล่าวที่เผยแพร่บนเฟซบุ๊กว่าเป็นการละเมิดมาตรฐานชุมชนโดยได้ลบเนื้อหาที่ละเมิดดังกล่าวแล้วและได้ดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้โดยจะยังคงตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้
7: รถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือ
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ด

0: ใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
4: Beautiful Music
3: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าโดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับชนากาเหลี่ยมทองค่ะเริ่มพรุ่งนี้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาส6040ผ่านแอปเป๋าตังได้เดือนละ 1,000 บาทรวม4เดือนหากไม่ใช้หากใช้ไม่หมดไม่ทบยอดไปเดือนถัดไปสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาส6040ผ่านแอปเป๋าตังเริ่ม6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: นางสาวลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 จะเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึงธุรกิจท้องถิ่นซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง29กันยายนหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์โดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย18ปีขึ้นไปไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทั้งนี้สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้บริการได้15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนพรุ่งนี้จนถึง31กรกฎาคมส่วนร้านนวดสปาทำเล็บร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ตำรวจเชียงรายตรวจยึดไอซ์279กิโลกรัมในรถยนต์กระบะคาด่านตรวจยาเสพติดแม่โถหลังคนขับรถจอดรถแล้วหลบหนีคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
9: เหตุตรวจยึดยาเสพติดในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ด่านตรวจยาเสพติดแม่โถตำบลแม่เจดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่เจดีตั้งจุดตรวจยานพาหนะได้มีรถยนต์กระบะสีทองติดแผ่นป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขับเข้ามาจอดในด่านตรวจจากนั้นคนขับรถได้เปิดประตูรถแล้ววิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางจากการตรวจค้นภายในรถพบกระสอบฟางจำนวน8กระสอบภายในบรรจุไอซ์น้ำหนักรวม 279.4 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมรถยนต์กระบะที่ใช้ลำเลียงและได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานภายในรถเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามจับกุมตัวผู้ขับขี่และผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นสันนิษฐานว่าขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ลักลอบขนไอซ์มาจากแนวชายแดนจังหวัดเชียงรายเพื่อใช้เส้นทางผ่านจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่พื้นที่ภาคกลางต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
3: และมาติดตามผลฟุตบอลเมืองไทยครับนัดชิงชนะเลิศกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
12: ฟุตบอลเมืองไทยครับนัดชิงชนะเลิศระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC นะครับแข่งขันกันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมเกมจบลงด้วยชัยชนะของการท่าเรือนะครับได้ประตูชัยจากการหลุดเข้าไปยิงของลูคัสคอสตาดาวยิงบราซิเลียของสิงห์เจ้าท่าทำให้การท่าเรือคว้าแชมป์เมืองไทยครับไปครองนะครับส่วนฟุตบอลไทยลีก3เพลย์ออฟคัดเอา3ทีมขึ้นชั้นไปไทยลีก2นะครับโดยรอบ4ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับคู่ที่2เมืองเลยยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายอุตรดิตถ์ FC 0-2ครับนัดที่2จะไปเตะที่สนามปปจอุตรดิตถ์หรือหมอนไม้สเตเดียมนะครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมและในวันที่31พฤษภาคมนะครับยังมีฟุตบอลช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพบกับ PT ประจวบ FC แข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
13: เดินทางถึงที่หมายสบายใจร่วมรักษาวินัยในการขับขี
3: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้6นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย

0: ูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอน

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟ

0: พี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ู่อะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
1: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากลือเสมอ
0: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
1: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ ุ้
0: ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
1: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะเนี่ย
0: ว้ายอารมณ์เสีย
2: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
0: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
2: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
0: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบเอา
1: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
2: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
0: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
1: แม่ฟังลึกของลึกสู่สู่สู่
0: ไม่ใช่แกอาแปะชีก่อนแล้วนั่นแ
2: หละยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อ
1: ๆใช่ใช่ใช่ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมังด้วยนะ
0: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำเพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: โหยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังแล้วคงน้ำเน่าอยู่นั่นไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะๆๆเนี่ยจ้ะผู้ใหญ
0: ่อ่ะขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมอ่ะผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อเออใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้คนที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: อ่ะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: พราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณป้าท่านหนึ่งอายุประมาณ60ปีสุขภาพไม่แข็งแรงนักท่านมีลูกสาว2คนเป็นโสดทั้งคู่ลูกสาวคนโตรับราชการคนเล็กทำงานบริษัทที่อยู่ใกล้บ้านทุกเช้าระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณป้าท่านนี้จะยืนรอใส่บาตรที่หน้าบ้านกับลูกสาวคนเล็กส่วนลูกสาวคนโตจะรีบออกจากบ้านไปแต่เช้าเพราะว่าที่ทำงานอยู่ไกลครั้นเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์3คนแม่ลูกก็จะใส่บาตรด้วยกันค่ะเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละครั้งลูกสาวทั้งสองจะพาคุณแม่ไปเที่ยวชมโบราณสถานไปทำบุญตามวัดต่างๆแล้วก็ไปพักผ่อนตามชายทะเลหรือว่าตามสถานที่พักตากอากาศเชิงเขาจากสภาพการที่เล่าคุณป้าท่านนี้น่าจะมีความสุขดีนะคะแต่ปรากฏว่าท่านกลับไม่ค่อยเบิกบานแถมมีอาการเป็นกังวลชอบกลอยู่วันหนึ่งขณะที่พักผ่อนตากอากาศด้วยกันลูกสาวทั้งสองก็ชวนคุณแม่คุยด้วยเรื่องต่างๆค่ะครั้งนี้ลูกสาวได้ทราบสาเหตุที่คุณแม่เป็นกังวลเพราะว่าท่านคิดว่าแม้ท่านจะได้ทำบุญแล้วก็ได้ตักบาตรเป็นประจำแต่เงินและข้าวของเหล่านั้นท่านไม่ได้หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเป็นเงินและของที่ลูกๆให้มาท่านคงได้บุญไม่มากแม่ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้แม่จะได้บุญไหมลูกสาวฝากคำถามนี้ให้เพื่อนช่วยไปถามพระอาจารย์นะคะเพื่อนก็ได้นำคำตอบมาฝากบอกต่อค่ะว่าเงินที่ลูกๆให้แม่เป็นสิทธิ์ของแม่แล้วแม่นำไปทำบุญแม่ก็ได้บุญแม่นำไปทำบาปแม่ก็ได้บาปลูกนำคำตอบนี้มาให้คุณแม่ฟังและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะคุณป้าท่านนี้จึงทำบุญอย่างมีความสุขและเบิกบานใจมากค่ะคุณผู้ฟังที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่อย่าลืมดูแลท่านเพราะว่าท่านเป็นพระในบ้านแล้วก็ให้เงินให้ทองท่านได้ใช้เพื่อที่ท่านจะได้ทำบุญด้วยนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าผู้ใหญ่ช้ำอ้าวเลยจะไปไหนแล้วนั่นอ่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
0: นักกลับไทยไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะอายนะเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
0: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกรูเนี่ยเอาอะ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม
0: .5แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: อ่ะพอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิด

0: หรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
1: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะก็ต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรออ
0: ่ะเฮ้ยท้ายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
2: เรื่องสร้างท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่สองของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่สองของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
3: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ปากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำอย่างไรให้ได้ลูกดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้ขอเสนอเรื่องทำอย่างไรให้มีลูกดีเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาเยอะทีเดียวนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ควรจะเริ่มอบรมลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่จึงจะไม่สายเกินไปก็ขอตอบอย่างนี้นะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ลูกนั้นมี2ลักษณะด้วยกันค่ะคือ1การถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอทางพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์โดยทั่วไปเมื่อปฏิสนธิวิญญาณจะมาเกิดในครรภ์ของผู้ใดนะคะก็จะต้องมีกรรมคือบุญหรือบาปใกล้เคียงกับผู้ที่เป็นบิดามารดาในขณะนั้นถ้าพ่อแม่นะคะมีร่างกายแข็งแรงความประพฤติดีมีจิตใจดีงามก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิวิญญาณดีมาถือกำเนิดอยู่ในครรภ์ค่ะการอบรมลูกนะคะจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ทีเดียวคือต้องอบรมความประพฤติของตัวเองก็ให้ดีพร้อมนะคะทั้งกายวาจาใจเตรียมพร้อมทันทีที่แต่งงานและทันทีที่รู้ตัวเองว่าตั้งครรภ์ค่ะ2นะคะการถ่ายทอดนิสัยใจคอจากสิ่งแวดล้อมคือเมื่อลูกคลอดออกมาลืมตาดูโลกต้องรีบอบรมนะคะอย่าไปถือว่าเด็กไม่รู้อะไรการให้นมเป็นเวลาก็เป็นการเพาะนิสัยให้เด็กตรงต่อเวลาการเปลี่ยนพ่ออ้อมทันทีที่เปียกก็เป็นการเพาะนิสัยนะคะรักความสะอาดการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานก็เป็นการเพาะนิสัยอ่อนโยนให้เด็กและไม่ว่าเด็กโตหรือว่าเด็กเล็กคุณธรรมที่ต้องอบรมให้มากมาโดยตลอดนะคะคือปัญญาเพื่อฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ให้เด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์ความเมตตากรุณาฝึกให้เด็กเป็นคนอ่อนโยนความมีวินัยซื่อตรงต่อเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจต่อไปข้างหน้าเมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นนะคะก็จะสามารถรองรับคุณธรรมความดีที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะก็คงจะทราบหลักในการเลี้ยงดูอบรมลูกนะคะให้เป็นคนดีแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะให้เวลาแล้วก็อบรมบุตรหลานของตัวคุณเองให้เป็นคนดีสารคดีสว่างที่กลางใจเราเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

คอยเป็นชายยังสันผู้คอยนานเป็นคนตามซอยหรือเป็นนายร้อยนายคนนายพันเป็นลูกกำนัน

ก็ดนตรี

อกผู้หญิงเผื่อแล้วก็ทิ้งหักบ่มั่นคงค่อยบ่หลงคิดจะหักใครค่อยชอบผู้

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เด็กต้องปลุกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
1: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
2: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
1: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่นะคะ
2: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
1: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้องๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขา

0: ็สะดุดกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมมีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะพอเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
1: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20 อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
0: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5 อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300 กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400 กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60 แห่งละต่างประเทศมา5 ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
1: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
0: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
1: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกรรณิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
0: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
1: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
2: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมาก จะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27พฤศจิกายน2515เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารดีหลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารดีหลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
2: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
3: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีหลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบหยาบหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
3: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้ว เห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
3: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
2: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องนึง 30,000 บาทแต่รายได้เขาหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 2-3 หมื่นอย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม่
3: และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
2: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ท่านถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงท่านคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายและตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตจะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยงั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
3: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสารดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขาทั้งในบทบาทของนักข่าวพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์หนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนไทยค่ะ
0: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งอย่างให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาหมดสิ้นเลยแต่การน้อมนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบุญการกุศลนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างมากเราก็ลองมาหาเหตุแห่งบุญกุศลดูว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พอจะเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเวลาเช้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท่านได้ใส่บาตรหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรือเอาเทปธรรมะเปิดให้ท่านฟังพาท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถือศีล8ในวันโกนวันพระอย่างนี้เป็นต้นในเทศกาลต่างๆอันเป็นประเพณีเนื่องด้วยพุทธศาสนาก็พาท่านไปทำบุญทำทานเช่นในขณะนี้ถึงเทศกาลทอดกฐินแล้วลูกๆทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเรื่องเขาว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทอดกฐินที่ไหนดีดูความสะดวกด้วยนะคะว่าเหมาะแก่การเดินทางของเราหรือเปล่าท่านนั่งรถนานๆได้ไหมศึกษาทุกอย่างอย่างดีแล้วก็บอกให้ท่านทราบล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเราหาโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อท่านจากเราไปเราก็อุ่นใจได้ว่าท่านไปพร้อมกับบุญแล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจว่ายังไม่ได้ตอบแทนพระคุณท่านเมื่อคิดถึงท่านคราใดเราก็จะได้นึกเห็นแต่ภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจะได้ยิ้มด้วยความปลื้มปิติใจไม่รู้ลืมตลอดไปทีเดียวละค่ะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กันเขาปวน
1: 94.5 MHz
2: นี่คือในหลวงในดวงใจ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
4: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
5: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
6: ไม
7: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
6: ไม
8: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
6: ไม
9: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
6: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
10: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อาแปะฉันว่านักชมน่าชื่นพ่อแม่ไอ้แหนนี่ยอดคนเลยนะ
1: แม่พอว่างพบกันนินทาจะบ้างเลยนะอาเจ๊กุหลาบคงสวย
0: ไม่ได้นินทาจะชมให้ฟังนี่ขนาดลูกติดยาแกก็มาขอให้ผู้ใหญ่ส่งตัวไปบำบัดรักษาเนี่ยพอหายก็ดูแลประคับประคองเป็นกำลังใจให้ลูกดูสิไอ้แมนน่ะถึงได้เปลี่ยนเป็นคนละคนดีขึ้นมาผิดหูผิดตาถึงทุกวันนี้ไงล่ะ
1: ก็ไม่ไรทำเพื่อใครลูกหลังคงบ้างเราทั้งนางว่าเคยเห็นบ้างบ้างนะพอรู้ว่าลูกติดยาไล่มันออกจากบ้านไปซะอย่างงั้นอ่ะตกเป็นฟืนเป็นไฟแล้วมันจะได้รักษาไหมอย่างงั้นอ่ะชีวิตลูกก็มีแต่ดิ่งลงเหวนะ
0: มันก็จริงนะไอ้ดิ่งลงเหวคนเดียวน่ะไม่เท่าไหร่หรอกมันไปชักชวนวัยรุ่นคนอื่นๆดิ่งไปด้วยนะสิทีเนี้ยปัญหามันก็จะลุกลามไปกันใหญ่เลย
2: สวัสดีทุกคนคุยอะไรกันอยู่ลูกเคร่งเครียดกันเชียว
1: กำลังเสียวนะปัญหาบ้างเมืองอยู่ผู้ใหญ่อันนี้นี่มักกะลีแล้วจะคุณหลักแกกึกสงสัยเรื่องชาวบ้านว่าพ่อแม่ไอ้แมงทำใจได้ยังไงลูกติดยาทั้งคงประคบประงมจนมึงเลิกยาแล้วก็มีวังลีลาอ่ะ
0: นี่คุยเรื่องชาวบ้านปุ๊บโยนมาที่ฉันคนเดียวเลยนะแปะ
2: เขาก็ทำถูกแล้วนะเมื่อรู้ว่าลูกติดยาก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาจะมากรดหัวฟักหัวเวียงก็เหมือนผลักไสลูกให้จมกับปัญหาเครียดกันไปใหญ่ตั้งสติแล้วก็พาเขาไปบำบัดถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ให้ถามผู้รู้ได้อีตอนนี้แหละนะสำคัญต้องให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขาจริงๆอยากเห็นเขากลับมามีชีวิตใหม
1: ่ก็เหมือนที่บ้านมึงไปเยี่ยมที่ศูนย์บำบัดบ่อยๆใช่ไหมผู้ใหญ่
2: นั่นแหละนั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยกันด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์ไปแล้วครอบครัวก็ยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
0: แบบนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าครอบครัวให้โอกาสผู้เลิกยานะ
2: นั่นแหละใช่เลยเจ๊กุหลาบ
1: รางวัลแห่งความอบทนของครอบครัวคือไล่ลูกกลับคืนแบบที่ไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเอาว่าคุ้มนะที่จะอบทนเพื่อคนที่เรารัก
0: อุ้ยทำซึ้งวันนี้พูดจาดีนะเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวจานนึงเลยอะ
1: หูว่ามาไล่ฝากใช่ไหมผู้ใหญ่รางวัลแห่งกังพุกจารีว่าแล้วกินของฟรีของยายเจ๊เข็มแล้วไซโย
2: นั่นแหละนั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์แล้วครอบครัวยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องคือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เสพและเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดยาเสพติดมากที่สุดพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวจะต้องเมตตาให้ความรักความเข้าใจเพื่ออาทรต่อลูกหลานที่ติดยาเสพติดและส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดเพื่อลูกหลานของเราจะกลับมาเป็นพลังสำคัญของครอบครัวเป็นความสุขยิ่งใหญ่ในครอบครัว
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: จังมาเป็นตะว่าวหลายผู้ใต้ปากกระแดก
1: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
2: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
3: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
2: เอาใจช่วยหนอ
3: จากสสส
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
7: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
8: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
10: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
11: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
10: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
11: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
10: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
11: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
12: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ฟังไหมพวกเราจังใส่เมืองนอกที่อกจังลัง
1: เอ้ยวันนี้อารมณ์ดีนี่แปะแล้วจะมาแหลกส่องฟ้าทำไมเนี่ย
0: ว่าไม่ได้พูดว่าแหลกว่าพูดว่าแหลกส่องฟ้า
1: เรานึกยังไงมาร้องเพลงนี้เนี่ยฮะ
0: ก็อาผู้ใหญ่บอกว่างานแข่งเรือยาวปีนี้จะมีการประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็จะให้ชาวบังลงคะแนนเสียงกลางว่าใครจะชนะนะ
2: ใช่ฉันบอกจริงๆนี่ซ้อมร้องเพลงอยู่แล้วแปะเอาจริงแล้วเนี่ยแต่ฉันว่าเหมือนสวดมนต์นะ
0: สวดมนต์อะไรจะเพาะขนาดนี้บีเดอะสไตล์ยังยองแพ้เลยนะเนี่ยโอ้ก็อยากจะมีส่งล่วงไอ้ชุมชนมันคึกคักอ่ะว่าแต่มีใครสมัครกันยังเนี่ย
2: อ้าวก็มีแล้วสิก็ไอ้ขวัญไอ้แมนแล้วก็ไอ้พุทธสามหนุ่มนั่นแหละ
0: นี่ผู้ใหญ่เลือกแต่หนุ่มๆโอ้ก็หมกสิทธิ์กันพอดีอะสิ
1: เอ๊ะผู้ใหญ่ฟังชื่อแล้วพวกนี้คือคนที่เลิกยาเสพติดมานี่นะเอ๊ะผู้ใหญ่ต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยใช่ไหม
2: ฉันก็แค่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเด็ก3คนนี้ให้โอกาสมันได้มีส่วนร่วมกับชุมชนของเราก็เท่านั้นเอง
0: พอฟังเพลงแล้วก็ลงคะแนนเสียงกันเออมันก็เหมือนให้กำลังใจเหมือนกันนะผู้ใหญ่นะเขาลงคะแนนเสียงเพราะเขายอมรับชื่นชมผู้ใหญ่นี่หัวแหลมหัวแหลม
2: นั่นแหละสิ่งที่ฉันอยากได้พวกนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกนะขอแค่กำลังใจจากชาวบ้านไม่ดูถูกไม่เหยียดย้ำไม่รังเกียจทำเหมือนเขาเป็นเพื่อนบ้านเราคนนึงแค่นี้ก็เหมือนให้โอกาสยอมรับมันกลับสู่สังคมและชุมชนของเราแล้วล่ะ
0: อาจจะว่าไปนะกำลังใจมันก็สร้างไรไม่ยากนะผู้ใหญ่นะทุกวันนี้นะว่าก็คอยคุยกับมังอยู่ให้กำลังใจตลอดอยากให้มังมีอนาคตที่ดีกว่ามันนั่งติดยาเสียอนาคตนะ
1: ฉันก็จะเลิกมองมันในแง่ร้ายแล้วก็ไม่เอามานินทาเสียหายๆนะจ๊ะว่าแต่เอ๊ะแล้วถ้าไม่มีคนลงคะแนนเสียงแล้วผู้ใหญ
2: ่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ฉันให้ไอ้หนุ่มไปทำความเข้าใจแล้วแอบคูไปเล็กๆแล้วนะว่าทำไม่ให้กำลังใจไอ้พวกเนี้ยถ้ามันกลับไปใช้ยาเสพติดอีกลูกหลานชาวบ้านอัดติดไปด้วย
0: แผงซุงจริงๆเลยนะอผู้ใหญ่นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะว่าก็ออกเป็นเดอะสตาร์ของบังเราสิเนี่ย
1: หวังสูงนะคนเรามานี่มาเดี๋ยวฉันมอบรางวัลเดอะสตรีให้แล้วกัน
0: ว้ายพวกอะไรก็ไม่รู้ว่าอายนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำชุมชนไม่ใช่ของครอบครัวผู้ติดยาไม่ใช่ของใครคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลจัดการปัญหาเพราะหากเราไม่ร่วมมือกันเอาแต่เกี่ยงผิดวัตถุระไม่ใช่ปัญหายาเสพติดในชุมชนอาจลุกลามลูกหลานเราอาจพอได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขเพื่อความสงบสุขของพวกเราทุกคน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนี

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสาคนครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: ตื่นมาสู่อากาศสดชื่นโดยพร้อมกันครับ
1: ครับมีพุทธศาสนสุภาษิตที่ถือว่าเป็นภาษิตในทางพระพุทธศาสนานะครับที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงนิพนธ์เอาไว
2: ้ครับ
1: นะครับพระองค์มีพระปรีชาในด้านภาษามคตภาษาบาลีนะครับเป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนะต่างก็ประจักษ์ในพระปรีชาของพระองค์ในด้านนี้ทรงมีพระราชดำรัสนะครับในช่วงเวลาที่จวนจะสวรรคตนะ
2: ครับ
1: พระราชดำรัสของพระองค์เนี่ยพระราชดำรัสก็ปรากฏว่านัตเถตังโลกัสมิงยังอุปาทิยมานังอนวัชชังอัสสะแปลว่าสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดถือแล้วจะไม่มีโทษไม่มีในโลกเนี่ยมีการบันทึกกันเอาไว
2: ้ครับ
1: นะครับเหมือนพระองค์จะทรงสอนเนี่ย
2: ว่าอย่าไปยึดติดกับสิ่งต่างๆมาก
1: ครับทั้งสอนพระองค์เองด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็สอนให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังๆด้วยว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับแม้แต่ชีวิตพระชนชีพของพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ก็ต้องสิ้นไปสวรรคตไป
2: ครับ
1: ราชสมบัติสิ่งของต่างๆบรรดามีทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องทิ้งไปจะไปยึดติดแล้วก็สละละวางอยู่เสมออยู่ตลอดไปนั้นไม่ได้จิตใจก็จะไม่โล่งไม่โปร่งทำนองนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็พาให้ ได้ศึกษาค้นคว้าต่อไปว่าแล้วความยึดติดถือมั่นเนี่ยนะฮะที่พระสงฆ์ท่านมักจะเทศสอนญาติโยมทั้งหลายว่าโยมอย่าไปยึดติดอย่าไปถือมั่นอะไรมากมายนะฮะแต่ธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดมาพร้อมกับอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยก็จะยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นของตน
2: ครับ
1: อยู่ร่ำไปนะครับ
2: นะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดิน
1: อันนี้คือนอกตัวนะ
2: นอกตัวถ้าในตัวที่ใกล้หน่อยก็ลูก
1: ร
2: ่างกาย
1: ร่างกายตัวเอง
2: นะเป็นของเราหมดเลยอะไรเงี้ย
1: ยิ่งคนที่มีความรักหรือมีความผูกพันกับสิ่งใดๆมากๆความทุกข์ก็จะมากเป็นทวีคูณ
2: ครับ
1: นะครับอย่างรถเนี่ยนะคนเล่นรถเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามีใครมาทำให้เป็นริ้วเป็นรอยนิดเดียวเท่านั้นแหละ
2: โอ้
1: มันบาดไปถึงใจนะ
2: เป็นฟืนเป็นไฟเลยนะครับ
1: ใช่ครับบางทีอาจจะ
2: นอนไม่หลับอ่ะคืนนั้นอาจจะนอนไม่หลับ
1: ใช่ครับบางทีไม่ใช่พังหรือไม่ได้เสียแค่รถมันเสียไปถึงใจด้วยนะครับเหมือนอย่างที่เขามีเรื่องเล่าบอกว่าที่ลูกเอาเศษก้อนหินไปเขียนอะไรข้างรถ
2: ครับ
1: แล้วพอเห็นเข้าเนี่ยโอ้โหรีบไปตีตีด้วยความรุนแรงเลยนะฮะปรากฏว่าพอตีแล้วลูกก็ร้องจ้าเลยเนี่ยนะฮะนะครับพ่อก็เพิ่งได้สติว่าตีลูกแรงเกินไป
2: ครับ
1: แล้วยิ่งไปเห็นข้อความที่ลูกเขียนไว้ข้างรถด้วยโอ้โหเศร้าเลยฮะทีน
2: ี้ข้อความนั้นยังไงฮะ
1: หนูรักพ
2: ่
1: อ
2: เหรอระบายไว้บนรถเนี่ยนะคร
1: ับ ระบายให้บนรถคืออยากจะเขียนอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับพ่อแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเขียนตรงไหนก็เลยเอามาเขียนมาขูดไว้ที่รถด้วยความไร้เดียงสา
2: ครับครับ
1: แต่พ่อไม่ทันได้อ่านไม่ทันได้ดูหรอกว่าลูกจะสื่ออะไรยังไงแต่ก็นึกถึงรถมากกว่า นึกถึงใจของลูกนะฮะ
2: ครับ
1: นี่ ก็
2: เหมือนกับคนที่มีลูกชายที่กำลังสนนะ
1: ครับ
2: ที่สนมากๆเนี่ยครับโอ้โหผนังบ้านนี่สวยสวยนะ
1: ครับ
2: บรรเลงหมดอ่ะถ้าเป็นเด็กผู้ชายเอาสิ
1: จิตรกรรมนะ
2: เป็นเลขไทยเลขอารามบิกแล้วก็ตัวอักษรอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดบ้านผมก็เต็มไปหมด
1: ครับ
2: ผมปล่อยให้เขียนเลย
1: เสรีนะ
2: ผมว่าตามสบาย
1: ครับ
2: แต่ก็พยายามสอนให้ว่ามีอะไรให้มาเขียนในสมุด
1: ครับ
2: พยายามส่งกระดาษให้อะไรเง
1: ี้
2: ยอ๋อ
1: ครับ
2: ก็เลยบ้านก็เลยบาดเจ็บน้อยหน่อย แต่ก็มีร่องรอย
1: ครับ
2: นะฮะ
1: แสดงถึงพัฒนาการ
2: ครับ
1: นึกถึงอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะ
2: อ๋อที่ไปเขียนกำแพงวัด
1: ใช่ครับที่คุณแม่พาไปทำบุญที่วัดหรือคุณยายไม่แน่ใจเนี่ยนะฮะพาไปทำบุญที่วัดแล้วก็ในขณะที่กำลังสนทนาอยู่กับหลวงพ่อนะครับคุณแม่หรือคุณยายเนี่ยนะสนทนาอยู่กับหลวงพ่อปรากฏว่าหลานหายไปนะครับแล้วก็หันไปมองเจอหลานกำลังละเลงเลยนะน่าจะใช้ฐานนะ
2: ครับ
1: เขียนไปวาดรูปที่กำแพงวัดนะโอ้โหแม่นะก
2: ็แม่เครียดเลยแหละ
1: เครียดเลยแล้ว
2: กลัวหลวงพ่อจะว่าก
1: ลัวหลวงพ่อจะว่ากลัวจะทำให้กำแพงวัดเนี่ยเสียหายไม่สวยไม่งามแต่หลวงพ่อท่านก็เมตานะ
2: ครับ
1: บอกโอ้โยมอย่าไปดุเลยเขาอาจจะเป็นศิลปินเป็นจิตรกรต่อไปก็ได้เป็นนักวาดรูปที่มีชื่อมีเสียงต่อไปก็ได้แล้วก็เป็นจริงด้วย
2: ครับ
1: เนี่ยนะฮะบางอย่างเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามจินตนาการของเด็กๆบางทีความไร้เดียงสาความที่ยังไม่รู้ว่า
2: เด็กอยากรู
1: ้อะไรเหมาะอะไรควรหรือแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับผู้ใหญ่ก็ต้องเมตตาแล้วก็บอกนะครับถ้าเราไปยึดติดเช่นโซฟาซื้อมาเป็นหมื่น
2: ครับ
1: นะฮะแต่มาปากกาเคมีเขียนแล้วจะเอาอะไรมาลบเนี่ย
2: นะฮะเป็นรูโบ๊ะไปเลยโซฟาบ้านผมนี่เป็นร่องรอย
1: ครับ
2: โดนไม้บรรทัดเสียบเข้าไปเนี่ยนะโอ้โห
1: เหมือนคนรักสุนัขรักแมวเหมือนกันบางทีต้องยอม
2: ครับ
1: นะฮะคือระหว่างของอย่างเช่นที่นอนโซฟาม
2: ุ้งลวดโดน
1: แน่มุ้งลวดนะฮะถ้าเกิดว่ารักแมวมากกว่าก็อโหสิใช่ไหมฮะอโหสิถือว่าเราเป็นทาสเขา
2: ครับ
1: ปล่อยให้แมวทำอะไรได้ตามใจแต่ถ้าเกิดรักบ้านรักความเรียบร้อยของบ้านมากกว่ารักสัตว์เนี่ยสัตว์เนี่ยจะเป็นโชคร้ายหน่อย
2: อ
1: าจจะถูกทำร้ายว่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีมารยาทมาทำให้ข้าวของเสียหายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความยึดติดถือมั่นเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแต่ล้วนจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นนะตั้งแต่ความยึดมั่นในเนื้อตัวของตัวเองแล้วก็สิ่งของเงินทองบางคนเงินหายนะฮะทุกอกทุกใจนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็พานที่จะคิดสั้นด้วยนะจนลืมไปว่าไอ้สิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองก็คือชีวิตของตัวเอง
2: ครับ
1: นะครับนี่ด้วยความที่หน้ามืดตาหมัวเนื่องมาจากความยึดติดถือมั่นนะครับในพระพุทธศาสนาก็แสดงเอาไว้นะครับว่าเรื่องราวของความยึดติดถือมั่นเนี่ยมีอยู่สี่อย่างด้วยกันดูอันแรกก่อนนะครับเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นในกามคุณนะว่ากามคุณเท่านั้นที่จะให้ความสุขนะอย่างข้อความในปาณิยชาดกเอกาทศกนิบาตพระราชินีผู้ต้องการจะหน่วงเหนี่ยวพระราชาไว้ในราชสมบัติได้กล่าวพรรณนาคุณของกามไว้ว่ากามนี้มีรสอร่อยมากมีความสุขมากความสุขยิ่งไปกว่ากามไม่มีแต่พระราชาผู้เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ได้เห็นโทษของกามแล้วมีอัธยาศัยที่จะปลีกตนออกไปจากกามก็ได้ตรัสตอบว่ากามนี้มีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากความทุกข์ยิ่งกว่ากามนี้ไม่
2: ม
1: ีนะครับชาวโลกส่วนมากก็มีความเห็นมีความคิดอย่างเดียวกันกับพระราชินีนี่แหละ
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้มันหมายถึงว่าในสมัยพุทธกาลนู้นนะฮะที่เป็นเรื่องชาดกเรื่องเล่าเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: มองเห็นแต่คุณของกามไม่ได้มีปัญญาลึกซึ้งเข้าไปมองเห็นโทษของกามซึ่งมีอยู่เป็นอันมากคนส่วนใหญ่เลยนะคิดว่าคำว่ากามในที่นี้ให้นึกถึงว่าสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาสิ่งที่ได้ยินได้ด้วยหูเป็นต้นตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งสวยงามที่โลกยกย่องว่าโอ้โหนี่สวยที่สุดต้องไปดูให้ได้นะถ้าไม่ได้ไปดูนี่เสียชาติเกิดเลยเนี่ยสวนดอกไม้ชนิดนี้อันนี้ก็เป็นกามนะกามทางตาหรือเพลงเพราะๆอย่างนี้ต้องไปฟังไม่ฟังนี่เสีย

0: มาคุณนั่นนะครับ
1: นะฮะก็คือว่าเห็นแล้วก็อยากไปครอบครองอะไรพวกนี
0: ้อยากจะได
1: ้
0: นะครับทำไงถึงจะได้มาก็หาวิธีการเนี่ยทำสงครามบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็เพื่อที่จะได้มาอันนี้ก็เป็นสืบเนื่องจากสิ่งที่อยากจะได้มาครอบครองถ้าได้มาแล้วคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์โพชผลมากมายอันนี้เขาเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นด้วยสิ่งที่น่าใคร่นะครับทุกชนิดนะ
1: ครับ
0: ครับเพราะนั้นคนสวยคนหล่อส่วนใหญ่ก็จึงเป็นต้นเหตุแห่งความวุ่นวายนะใช่ไหม
1: ใช่
0: ในเมื่อมีคนหลายคนอยากจะได้ก็แย่งเอาคนคนเดียวเนี่ยนะครับความวุ่นวายชิงรักหักสวาดหึงโหดอะไรพวกนี้ก็เกิดขึ้นมาจากเรื่องเนี่ยกามุปาทานนะครับ
1: นะฮะก็มีโทษมากใช่ไหม
0: โทษมาก
1: ถ้าคิดกันจริงๆแล้วความสุขก็น้อย
0: สุขน้อย
1: แค่ช่วงระยะเวลาไม่ยาวมาก
0: ครับอย่างที่คนยกตัวอย่างว่าคนที่หน้าตาดีๆเนี่ยจะทุกข์มากกว่าคนที่หน้าตาขี้เหร่ฟังดูเหมือนแปลกนะ
1: ครับ
0: ทุกคนก็ปรารถนาอยากจะได้ความหน้าตาดีกันนะแต่ว่าคนที่หน้าตาดีแล้วต้องการรักษาความหน้าตาดีตัวเองเอาไว้เนี่ยวุ่นวายเยอะกว่าคนที่หน้าตาแบบพอใช้แล้วก็พอใจกับหน้าตาตัวเอง
1: ครับ
0: ครับ
1: นะก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มไม่ต้องเจ็บตัวเพิ่ม
0: ใช่ครับ
1: แต่หลายคนบอกอยากสวยก็ต้องเจ็บตัว
0: ต้องธรรมดา
1: ต้องมีตังค์ด้วย
0: ใช่ครับบางคนเข้าใจธรรมชาติข้อนี้โอ้ไม่เป็นไรฉันไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมายแค่มีความสุขจากเรื่องอย่างอื่นทดแทนชดเชยดีกว่าไม่ต้องมีความสุขจากเรื่องนี้เพราะว่าดูแล้วมันน่าจะทุกข์เพราะว่าตัวเองแค่สิวเม็ดเดียวก็ทุกข์แล้วอ่ะใช่ไหมฮะอยากจะรักษาความหน้าเกลี้ยงหน้าเกลาหน้าขาวหน้านวลเนี่ยเกิดอะไรผิดปกติขึ้นมาทำให้เสียโฉมเนี่ยโอ้โหเครียดหนักเลย
1: ครับ
0: นะครับคิดว่าคงจะอยู่ในโลกนี้ลำบากนะครับ
1: ก็ไม่แน่ อนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีการประกวดสตรีที่แบบไม่ได้บิ้วอะไรเลยเป็นเวทีโดยเฉพาะ
0: เวทีหน้าสดอ่ะ
1: เวทีหน้าสดอะไรพวกนี้นะ
0: อ๋อหน้าสดอวอร์ด
1: คืออาจจะแต่งได้แต่ว่าห้ามเสริมห้ามศิลปกรรม
0: ของแท
1: ้ของแท้มาแต่เดิมนะ
0: เป็นไปได้นะ
1: เป็นไปได้
0: เพราะวันหนึ่งโลกโหยหาของแท
1: ้ครับ
0: เหมือนกับเอาวัตถุมงคลกันแล้วกันพระเครื่องอะไรเงี้ยพระเครื่องต่อให้ทำออกแบบสวยงามแต่เพิ่งสร้างทำเพิ่งจะทำเนี่ยกับของเก่าแก่ซึ่งแม้จะมีตำหนิเนี่ยอย่างไหนจะมีราคาเท่ากันใช่ไหมฮะของเก่าที่มันไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้แล้ว
1: ครับ
0: กลายเป็นของมีมูลค่ากว่านะครับเพราะนั้นคนที่หน้าตาเดิมๆไม่ได้ไปสัญญากรรมอะไรเลยเนี่ยนะฮะในร่างกายไม่มีซิลิโคนเลยเนี่ยนะ
1: นี่จะเป็นที่หอยหาก็ได้ใน
0: เป็นที่หอยหาม
1: ันไม่แน่หรอกของอย่างเงี้ย
0: ใช่ฮะมันอยู่ที่ความชอบหรือการนี่แหละการสร้างจุดขายอ่ะใช่ไห
1: ม
0: สร้างจุดขายหรือบางวัดนี่มีแค่ต้นตะเคียนต้นเดียวก็เลี้ยงวัดได้ก็มีใช่ไหมบางวัดนี่มีร่างหรือสรีระสังขารของหลวงปู่หลวงพ่อที่มรณภาพไป 40-50 ปีแล้วยังไม่ได้พระราชทานเพลิงก็เลี้ยงพระเลี้ยงเนรได้เลี้ยงวัดได
1: ้
0: นะฮะก็ขึ้นอยู่กับการสร้างมูลค่าในสิ่งนั้นเพราะนั้นกามทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุกามนะฮะสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจหรือกิเลสกามคือตัวกิเลสซึ่งอยู่ภายในใจของเราเนี่ยทั้งสองอย่างนี้ก็มีความทุกข์รออยู่ทั้งนั้นนะครับถ้าไม่ไปยึดติดถือมั่นจนเกินไปเราก็เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้นะ
1: ครับสักเพลงแล้วกันนะครับบทเพลง
0: เสียงของคุณฝนธนสุนทรฝนธนสุนทรเขาร้องเพลงไพเราะนะฮะเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ถ่ายทอดบรรยากาศของความเป็นอีสานในช่วงหน้าฝนแบบนี
1: ้ดีเลยครับ
0: ชื่อเพลงอ่อนซอนเด

0: บทเพลง On Sunday นะฮะจากฝนธนสุนทรครับ
1: ครับก็จริงๆแล้วแปลว่าอะไรฮะ On Sun ถ้าเป็น
0: แหมมันประทับใจอะ
1: แบบ
0: ประทับใจจังเลย
1: ประมาณนั้นนะ
0: On Sunday มันแหมมันซึ้งใจประทับใจ On Sun น่ารักน่าชังเหลือเกินเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับ Day ก็คือจังเลยนะOn Sunday น่ารักจังเลย
1: ไม่ใช่เป็นวันที่ดีอะไร
0: ไม่ใช่เดย์ภาษาอังกฤษเดย์ภาษาอีสาน On Sunday On Sunday
1: น่ารักจังเลย
0: น่ารักน่าชังน่าชื่นใจน่าประทับใจนะฮะนะครับนอกเหนือจากกามุปาทานที่หมายถึงการยึดติดถือมั่นด้วยอำนาจของกามแล้วนะครับก็ยังมีทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิคือความคิดความเห็นนะบางคนเชื่อมั่นในความคิดความเห็นของตัวเองไม่ฟังความคิดความเห็นของคนอื่นเลยเชื่อว่าอย่างนี้แหละใช่อย่างนี้แหละใช่นะเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทกันก็มาจากความคิดความเห็นที่ไม่ตรงกันนี่แหละ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะความคิดความเชื่อทางด้านการบ้านการเมืองหรือแม้แต่เรื่องศาสนา
1: เรื่องพวกนี้แก้ยาก
0: แก้ยาก
1: ครับ
0: ทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิหรือความเห็นนะครับอันที่3ก็คือศีลพตุปาทานความยึดมั่นในศีลและพรตบางทีก็เรียกว่าศีลพตปรามาสก็คือข้อปฏิบัติในศีลในวัดที่ไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายเผยออกนอกทางนะครับถ้าปฏิบัติในศีลวัดที่ถูกต้องเพื่อขัดเกลากิเลสก็อย่างหนึ่งนะบางทีปฏิบัติเพื่อลาภยศสรรเสริญก็อย่างหนึ่งนะครับบางทีก็หยิบเอาผิดจุดเหมือนไวยพจน์หยิบผิดนะครับแทนที่จะเอาความมุ่งหมายที่ควรจะเป็นกลับไปยึดติดเอาการแสวงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องนั้นอย่างวัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆยิ่งสร้างขึ้นมาเพื่อขวัญกำลังใจ
1: ใช่
0: แต่บางคนก็มองว่าสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นทุนในการสร้างมองไปในแง่นั้นนะฮะแง่ของธุรกิจพุทธพาณิชย์อะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความยึดติดถือมั่นที่งมงายแล้วก็ชาวพุทธหลงทางก็เยอะเหมือนกันนะครับข้อที่4ก็คืออัตวาทุปาทานยึดมั่นในลัทธิว่ามีตัวมีตนเช่นลัทธิที่ถือว่ามีพระเจ้าสร้างโลกสร้างสรรพสิ่งในโลกสร้างสุขสร้างทุกข์ให้แก่มนุษย์นะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอิสระนิมานะเหตุวาทะนะครับพระพุทธศาสนาเป็นอนาตมวาทะก็คือถือว่าไม่มีตัวตนนะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการยึดถือในลัทธิของตน
1: ครับสมัยก่อนในดินแดนของอินเดียเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อใช่ไหม
0: ครับ
1: ผู้ที่สร้างโลกก็คือพระพรหม
0: ครับหรือว่าพรหมลิขิตนะ
1: ครับ
0: ครับพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสสรุปว่าเราไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายนอกจากปัญญาความเพียรการสำรวมอินทรีย์และการปล่อยวางสิ่งทั้งปวงนะถ้ายังยึดติดถือมั่นก็ยังทุกข์ใจไม่สวัสดีนะฮะอีกสักเพลงหนึ่งเพลงนี้ให้กำลังใจน้องๆทหารใหม่นะครับทบ.2ลูกอีสานครับ

0: บทเพลงทบ2ลูกอีสานให้กำลังใจน้องๆทหารใหม่ทุกนายครับ
1: ครับก็บางคนก็ไปรับราชการที่ใต
0: ้
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับเทือกเขาบูโดเนี่ยนะฮะบทเพลงเก่าๆที่นำมาเปิดให้ได้ฟังกันนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในผลัดที่1อยู่ผลัด2ก็ปลายปีนะช่วงพฤศจิกายนนะครับสรุปนะครับความยึดติดถือมั่นเป็นเหตุหรือเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เป็นบ่อเกิดแห่งความกังวลใจนะครับไม่มีความยึดติดถือมั่นความกังวลใจหรือความทุกข์ก็คลายตัวลงนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้เรากำลังยึดติดถือมั่นกับเรื่องอะไรอยู่นะครับเราก็พิจารณาดูนะครับว่าถ้าปล่อยได้วางได้ก็จะเห็นความสุขเห็นความสวัสดีในชีวิตโดยเฉพาะในเนื้อตัวร่างกายของเรานะครับที่อาจจะต้องลาจากโลกนี้ไป
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องพร้อมนะครับเตรียมตัวก่อนที่จะถึงเวลานั้นเราก็จะได้ไม่ทุกข์ใจมากนะ
1: แต่ถ้าไปถามคนหนุ่มสาวเขาก็จะไม่ค่อยคิดเรื่องแบบนี
0: ้ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันยังอยู่ได้อีกนาน
0: อีกนาน
1: อีกนาน
0: ทั้งที่คนที่รุ่นเดียวกันวัยเดียวกันจากโลกนี้ไปก็เยอะแยะแล้วนะ
1: มีความเสื่อมสลายในร่างกายแต่ว่า
0: ครับ
1: ไม่ได้ทันสังเกตสังเกตก็ไม่เห็นนะครับ
0: ครับเอาละครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้มาให้กำลังใจคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ลูกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์คนลูกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด
1: ์ presented by
2: Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13ชนิดในรูปแบบผงชงลดเบาหวานลดความดันคอเลสเตอรอลอัลบูโรนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5ของ2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกเก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อๆไปนะครับ
3: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
2: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้าง ระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับของชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
3: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
2: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับเราทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วนี้เนี่ยคือการประกวดความเรียงจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียงเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจริงนะครับปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเรานั้นปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
3: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
2: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
3: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้
4: พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างนึงที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
2: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรอย่างนี้เป็นต้น
3: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
2: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขโยงได้ทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
3: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
2: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
3: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
2: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำเอามาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองนี่นะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็น
0: สื่อข่าววิทยุ

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายทีมไทยแลนด์พร้อมเดินหน้า FTA ไทยสหภาพยุโรปสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรีมอบนโยบายทีมไทยแลนด์ยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกรักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกเร่งรัดเดินหน้า FTA ไทยสหภาพยุโรปคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
10: ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเรื่องการเร่งรัดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปเพื่อลดอุปสรรคด้านภาษีและการค้าเปิดโอกาสให้สินค้าและวัตถุดิบคุณภาพจากไทยเข้าสู่ตลาดยุโรปได้มากขึ้นโอกาสนี้เอกอัครราชทูตหลายประเทศสะท้อนว่าไทย